0: จากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
2: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยท.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
3: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าหรือถ้าสมมติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว GRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
2: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลกถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช 2571 ถึง 2575 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช 2571 ถึง 2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนำไปปฏิบัติได้จริงภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: ในการจัดทำแผนทางนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับแบบนี้ก็ได้ผ่านอนุกรรมการทั้งการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
4: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
5: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่และก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
4: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิธานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ดิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
6: ชื่อของบิวภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีในซีเกม2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปในเอเชียนเกม2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิวภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนค
4: ความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
7: ตอนนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่มั้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาแข่งขันนี้ครับดีใจครับขอบคุณทุกคนจริงครับ
4: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จใน SEA Games 2025และต่อยอดสู่ผลงานใน Asian Games 2026
8: ก็ช่วงก่อนการแข่งขันเดือนถือว่าเป็นคอที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งอย่างก็คิดขึ้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางจงมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
4: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมส์ของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20 ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีธาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้

ออกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยผลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์

เอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเฒ่าชราแก่ชรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินนะต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการ

มาชดใช้เขาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะเป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครก็มาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะถ้าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงนี่ถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ถ้าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทธานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถคลองตัวคลองตนคลองคนคลองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยตัดผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อาจจะขัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพลั้งในการคลองตัวคลองตนลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานนสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่

้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการคลองตัวคลองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอๆว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมา

อบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยนี่อาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยไว้อย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเรา
็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยแล้วเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดแล้วบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอาปินาโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่าง

ื้อนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วง4-5พ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วง4-5บางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้น3เพราะเสียงพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกกราบเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้ตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสะเกษในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตร

ุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นแหละญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้

าจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย

ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธนี่ก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างฟองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆนี่นะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโธเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมาน่ะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้

ีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่อง

เรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ก็คิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขเพื่อการทุกท่านทุกคนเถิด

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหา

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: ค่ะ
1: และท่านผู้ฟังรายการคุณของแผ่นดินทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวกันบ้างซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดินทางง่ายด้วยนะคะอยู่บนถนนสายหลักของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มิตรภาพนั่นเองค่ะวันนี้จะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี2539นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539ครับแล้วก็ในการวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในวันเปิดพิพิธภัณฑ์เองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองมาเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาในปีพุทธศักราช2512เนี่ยก็ได้มีพระราชกิจดีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขึ้นนะครับในปี2552เนี่ยเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การปฏิบัตินะครับและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการได้ขยายภารกิจนะของเรานะครับไปสู่นะครับการเผยแพร่พระอาชีพและก็พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้เราก็เป็นภารกิจรวมทั้งในการประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรานะครับ
0: ค่ะภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งมีการแบ่งโซนไหมคะว่าในโซนไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอะค่ะ
1: ครับก็เราแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด374ไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับเรามีทั้งหมด9อาคารนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้งด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยครับก็มีตั้งแต่นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับหลังๆแรกนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้พระราชประวัติพระราชภักดิ์กิตติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นี้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติ นะครับ9เรื่องนะครับในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรเรามีให้ดูได้200ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณนะครับใน9เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพยนตร์เพื่อให้เวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะได้มีความนอกจากจะมีความได้เรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานแล้วมันจะซาบซึ้งเข้าไปในของเขาเองโดยวิธีการดูภาพยนตร์ประกอบนะครับนะครับมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราอย่างนี้ครับเรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่องแผ่นดินของเราคิดถึงไม่ลืมเลือนอย่างนี้นะครับเรื่องทรัพย์ดินสินน้ำนะครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินอันนี้จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าซึ่งพระองค์เป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับอันต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนมาเยี่ยมชมก็สนุกสนานกับการผจญภัยในป่ากลางวันและป่ากลางคืนแล้วก็ดูเรื่องวัฏจักรของป่าการเรียนรู้ความสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำอย่างนี้เราก็ดูเรื่องเรียนรู้วิถีสายน้ำครับความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับพิพิธภัณฑ์ดินโดนนะครับอันนี้จะก็ตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนิมิตี360องศาอันนี้จะเรียนรู้พระปีชาสามารถจอมป่าแห่งแผ่นดินก็คือองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านในเรื่องของการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยเนี่ยก็มาเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเนี่ยมาภายใต้แนวคิดเกษตรไทยเท่มีกินมีใช้มีเกียรตินะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชีวิตแล้วก็มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของตนเองนะครับเนี่ยครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของไทยและก็สังคมโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เราเรียกว่าขุมทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนะครับศึกษารักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านศึกษารักษาต่อยอดมานะครับอันนี้จะเรียนว่าในพิพิธภัณฑ์เราในพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์การแจ้งนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็มาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีการจัดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารปลอดสารพิษแล้วก็การพึ่งตนเองครับและรวมทั้งด้านพลังงานและที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะครับจะมีฐานรู้เรียนรู้1ไร่พอเพียงนะครับมาดูเซฟบ้าน1ไร่ทำยังไงให้พออยู่พอกินแล้วก็มีรายได้ด้วยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆบางคนอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับทำไมจะทำการเกษตรให้พออยู่พอกินได้อย่างนี้มาเรียนรู้ได
0: ้
1: รวมทั้งบ้านดินบ้านกวางนะครับนาโยนก้าเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับอันที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อเนี่ยเรามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแบบในพื้นที่1ไร่นะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเรามีฐานเมื่อก่อนเรามี1ไร่มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมารู้จะว่าพื้นที่1ไร่ทำยังไงให้มันมั่นคงยั่งยืนได้นะครับการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช16ไร่ครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเรา374ไร่ครับนอกจากนี้เรายังมีนะครับเรื่องของในเรื่องของพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรนะครับเข้ามาดูได้เดี๋ยวนี้เรามีเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมทั้งในเรื่องของมาดูพาวิลเลียมนะครับมาดูเรามีทั้งเรื่องเรื่องร้านอาหารนะครับเรามีเรื่องร้านอาหารด้วยในการร้านอาหารนี่เราต้องการให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าจากผลผลิตจากต้นทางก็คือการผลิตการแปรรูปสู่เรามีร้านเราก็เอามาผลิตเป็นอาหารได้มีร้านในเรื่องรวมทั้งร้านกาแฟไว้บริการนะครับรวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับอ อันนี้เป็นในที่เรียกว่าในพื้นที่ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่กบครับเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือน อย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดทุกหลักๆก็จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีภาคีเพื่อขายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ก็เอาสินค้าที่ปลอดสารพิษก็มาจะเอามาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของโดยตรงเขาเพราะภาคีเครือข่ายที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้เช่นมาพูดคุยกันว่าสินค้าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยวิธีการผลิตตับต้นทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล
0: ้
1: วก็มามีทุกเดือนครับมีทุกเดือนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานไปตีมตามงานและตีมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยครับครับครับครับ
0: อย่างนี้ถ้าช่วงเดือนไหนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม
1: ่
0: วันสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถาบันเราก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพยายามจะจัดให้ตรงกับวันที่วันสำคัญของสถาบันนะครับ
0: ค่ะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญเหมือนกันเห็นบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับพี่ปกครับ
0: จัดขึ้นวันไหนคะท่านผอ.คะ
1: 10ถึง13ตุลาคม2169นะครับเราใช้คำว่าในความทรงจำนะครับใช้ปีงานมากรรมในความทรงจำนะครับเราก็พวกเราชาวไทยเราทราบดีครับวันที่13ตุลาคม2559นะครับเป
0: ็
1: นวันที่ว่าพวกเราปวงชนชาวไทยนะครับได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมนะครับดังนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองนะครับซึ่งเราบอกเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์นะครับเราก็ใช้จัดงานในช่วงของวันที่ให้ตรงกับวันที่13นะครับก็คือเราจัดระหว่างวันที่10ถึง13ครับก็เราใช้ทีมงานว่าในความทรงจำนะครับอันนี้เราจะเป็นในเรื่องก็พูดเราก็จะคือระลึกถึงพระองค์ท่านครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาที่คุณแก่ปวงชนชาวไทยนะครับเราก็มาร่วมกันรำลึกถึงท่านนะครับในความทรงจำนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะจัดในเดือนตุลาคมนะครับพร้อมกับในเดือนนี้เราจะพิเศษนะครับนอกจากเราจะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเราก็จะจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยในปีนี้ครับเราใช้คำว่าพระมหากรรมในความทรงจำนะครับแต่ว่าภายใต้แนวคิดเราจะใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจครับเราจะจัดเพื่อประเสริฐทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับ
0: ค่ะกิจกรรมเริ่มวันไหนคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
1: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับ10ถึง13ตุลาคม2569นะครับภายใต้เราก็จะมีไฮไลท์ทีมงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศการนะครับปีนี้เรามีนิทรรศการเรียกว่าหลายชุดหน่อยนะครับชุดแรกเป็นนิทรรศการเราใช้คำว่านิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนะครับอันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นะครับตั้งแต่พระราชประวัติจุดเริ่มต้นของความรักนะครับและสายใยแห่งความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งภาพการทรงงานที่ต่างทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระราชดำริเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของคู่พระบารมีนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงร่วมการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับแล้วจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการเรียกว่านิทรรศการพระสถิตในดวงใจนะครับอันนี้เราจะนำเสนอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะครับภาพวาดของทั้งสองพระองค์ปีนี้พิพิธภัณฑ์เองเราก็จะเอาภาพวาดภาพถ่ายของสองพระองค์เนี่ยมานำเสนอมาจัดแสดงซึ่ง ีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นศิลปินเอกศิลปินสำคัญเนี่ยวาดรูปพระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นนิทรรศการสถิตในดวงใจนะครับนอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับเขาใช้คำว่าสายทานผืนป่าพิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็แล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวพระดำรัสเนี่ยนะที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหมายถึงพระดำรัสของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้นะครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับอันนี้เราจะมาสะท้อนเรื่องราวจากหยดน้ำสู่ชีวิตต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้นิทรรศการทั้งหมด4นิทรรศการนะครับก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเนี่ยครับก็มาดูเรื่องของของภูเขาป่าต้นน้ำพันธุกรรมสายน้ำเนี่ยตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยครับแล้วก็เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสองพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมนะครับอันนี้แรกนะครับอันที่สองนิทรรศการการสร้างอาชีพจากป่าจากข้าวยาและอาหารอันนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับน้ำพริก4ภาคอาหารเด่นแต่ละภาคนะครับเรื่องยาต่างๆรวมทั้งนิทรรศการผ้านะครับอันนี้จะเป็นถ่ายทอดภูมิปัญญาชีวิตนะครับแล้วก็วัฒนธรรมและขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าแต่ละภาคนอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีนะครับที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังกันมาจัดมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมนะครับเราใช้ชื่อหัวข้อว่าสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้จะเป็นการนำเสนอแนวพระดำริของสองพระองค์นะครับเรามีหน่วยงานที่จะมาร่วมจัดกระเหล่านะครับอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมฝนหลวงกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมชนประทานสถาบันวิจัยพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาเขาหินจ้อนโครงการพระดำริแหลมผักเบี้ยแล้วก็ศูนย์ศิลปอาชีพบางไกเนี่ยจะมาร่วมกันในการที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรามาเอาใจคอกาแฟนะครับไปกับนิทรรศการนะครับเราเรียกว่าพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเนี่ยครับเราจะพบกับผู้ประกอบการและคนในวงการกาแฟชาและโกโก้มากกว่า30ล้านนะครับในงานนี
0: ้
1: ก็จะมานำเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวการผลิตนะครับมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และเป็นอาชีพนะครับมาดูซิว่าจากกาแฟ1ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเราได้อย่างไรนะครับนอกจากเรามาพบปะพูดคุยแล้วเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับมาเรียนรู้เทคนิคและการชิมกาแฟของกูรูแต่ละร้านด้วยมาแลกประสบการณ์กันนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์อีก30ล้านกาแฟราชาและโกโก้เลยนะครับทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นะครับขออนุญาตเรียนพี่กบกิจกรรมวันสำคัญวันที่13ครับอันนี้สำคัญมาก
0: สำคัญเลยค่ะ
1: แล้วก็จัดนะครับพิพิธภัณฑ์จะจัดเวลา 8:00 นนะครับเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พิพิธภัณฑ์เองก็จะจัดมีการเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงพระเพลนะครับก็เรื่องมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เวลา 15:52 นะครับอันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่เวลาที่ตรงกับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเราจะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะครับโดยอันดับแรกก็มาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะครับโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาติเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเป่าคุยนะครับเป่าคุยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับนะครับแล้วพร้อมทั้งจะมีการพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงทั้งสองพระองค์นะครับในสองพิธภัณฑ์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบข้างหรือใครที่ไม่มีมีภารกิจที่อื่นก็สามารถมาร่วมกับที่พิธภัณฑ์ได้นะครับมาร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับอันนี
0: ้
1: แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง4วันนะครับอันนี้ละและอีกเรื่องนึงครับมาเรียนรู้จริงลงมือทำกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์คช็อปนะครับ4วันก็16วิชานะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วที่เราจะจัดอบรมวิชาของแผ่นดินทุกครั้งที่เรามีการจัดงานนะครับคราวนี้4วันก็16วิชานะครับแล้วก็วิชาพวกนี้สามารถที่ ความเรียนรู้แล้วนะครับก็สามารถไปนำไปประกอบอาชีพได้ผมคงยกตัวอย่างบางวิชานะครับครับอย่างเช่นวันที่วันเสาร์ที่10เนี่ยเรามาพบกับวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่นะครับเนี่ยของอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นการยกระดับวานิลาไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรอย่างนี้นะครับเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์วานิลาต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่ามีวิชาของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็16วิชาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยมาอบรมได้เลยนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับวิทยากรที่เราเรียกคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราอยากให้ทุกคนมาพบกันนะครับมาอบรมกับเสียงตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรวมทั้งเราเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์เลยอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดอนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยอย่างเงี้ยก็สามารถที่มาเรียนรู้นะได้ครับและเข้าชมได้ฟรีนะครับปกติถ้าวันธรรมดาหรือไม่ได้วันที่จัดงานก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเด็ก30ผู้ใหญ่50แต่ว่าในช่วง4วันนี้เข้าสามารถฟรีได้ครับดูภาพยนตร์ได้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันหนึ่งนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับพบกับสินค้าปลอดภัยนะครับไม่น้อยกว่า200ล้านค้านะครับก็เกษตรกรจากเกษตรกรและเครือข่ายนะครับให้มาเลือกชมมาซื้อแล้วก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็มาเรียนรู้สินค้ากันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเนาะเราจะประกวดภาพถ่ายในความทรงจำด้วยก็คือถ่ายภาพและโพสต์ภาพถ่ายในงานนะครับมาลุ้นรางวัลเรามีรางวัลเยอะจำนวนมากครับกิจกรรมมิวเซียมพอยต์นะครับสแกนสะสมแต้มแล้วก็มารับรางวัลกันนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งแชะเช็คแชร์รับของที่ระลึกเรียกว่าในงานนี้นะครับกิจกรรมเที่ยวครบจบรางวัลมาครบกี่ครั้งก็สแกนแต้มเที่ยวงานรับของที่ระลึกได้เลยครับครับก็เป็นงานที่เราจัดไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเดินตามรอยพ่อหน่อยค่ะ
1: ครับขอย้ำกลับเรียนนะครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกแล้วเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบิดานะครับก็มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกอาชีพนะครับไม่เฉพาะภาคด้านการเกษตรนะครับด้านเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับแล้วก็ในพื้นที่374ไร่เนี่ยท่านมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยท่านจะได้รู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราพออยู่พอกินแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้มาร่วมงานสัมผัสงานนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่10ถึง13นะครับตุลาคม2569เนี่ยครับมาร่วมกันสัมผัสงานมหกรรมในความทรงจำนะครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกและก็เรียนรู้และต่อยอดจากแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับเพราะคำสอนของพ่อและแม่เนี่ยคือพลังไม่มีวันจางหายและจะเป็นแสงนำทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านครับมาด้วยความเคารพครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาโฮบัตรเทือหิว

0: มื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
0: คันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: ทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดมัดสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่า
0: ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ทนภัยเบิดา
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยผองประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชร

0: ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์rbs921.rtarf.mi.th
2: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2559เวลา 8:00 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรใครมีสิทธิ์การลงทะเบียนได้ทางไหนเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบกันครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2559กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2559ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2519เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีดังนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ต้องส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครดังนี้ครับจังหวัดกระบี่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดขอนแก่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดตรังจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนนทบุรีจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดปทุมธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพะเยาจังหวัดพังงาจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดมุกดาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดระนองจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสตูลจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอ่างทองจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครครับทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและผู้ที่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2559เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสำนักงานเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาติดตามอีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายและค่าของชีพของประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเฟสแรกมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 1.7 แสนล้านบาทส่วนเฟส2ประชาชนที่รับสิทธิ์อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับเฟสใหม่นี้มีรายละเอียดและใช้สิทธิ์อย่างไรกันบ้างครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เพิ่มเติมโครงการซึ่งเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559เป็นวันแรกโดยประชาชนและร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามโครงการ 30.71 ล้านคนจะพบแบนเนอร์โครงการในแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพียงกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมก็สามารถใช้จ่ายหรือรับชำระเงินตามโครงการ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนยืนยันสิทธิ์ประชาชนสามารถติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมทั้งสมัครเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ G-Wallet ได้ด้วยตนเองหรือรับบริการอำนวยความสะดวกได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 2. การยืนยันสิทธิ์ 2.1 ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคม2569 2.2 ผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2519ทั้งนี้โครงการไม่เปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ 3. การใช้จ่ายของประชาชนประชาชนจะรับวงเงินสนับสนุนในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนในช่วงวันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่30พฤศจิกายน2519ในเวลา2เดือนโดยสามารถใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายหรือทยอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผลสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เฟสแรกซึ่งดำเนินการมาตลอดระยะเวลา4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2519มียอดการใช้จ่ายสะสมในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 171,961 ล้านบาทจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายแบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 98,756 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 73,205 ล้านบาทซึ่งกว่า 99% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดกระจายลงสู่ร้านค้ารายย่อยและบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ครองสัดส่วนสูงสุดเกือบ 50% รองลงมาคือร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าระบบฟู้ดเดลิเวอรี่สินค้าโอท็อปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะสะท้อนถึงการหมุนเวียนเม็ดเงินที่เข้าถึงฐานรากอย่างแท้จริงรายงานข่าวระบุว่ากระทรวงการคลังได้ประกาศเดินหน้าโครงการในเฟสใหม่ทันทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมจนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ในเฟสใหม่ได้มีการขยายฐานผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมเป็น 30.71 ล้านคนซึ่งครอบคลุมการเพิ่มสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกราว 4.8 ล้านคนโดยรัฐสนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาทในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครอบคลุมระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569ช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อ

่วงที่3ของรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะนำเรื่องราวใกล้ตัวข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเล่ากันแบบเข้าใจง่ายครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจขึ้นกับหลายคนในช่วงที่ฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนั่นก็คือป้ายทะเบียนรถหลุดหายบางคนอาจคิดว่าถ้าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไป1แผ่นจะต้องกลับไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้นหรือไม่วันนี้มีข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ครับซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าของรถสามารถดำเนินการได้สะดวกมากขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมป้ายทะเบียนรถอาจหลุดสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้รถไม่มีป้ายทะเบียนเป็นเวลานานเพราะป้ายทะเบียนเป็นส่วนสำคัญในการแสดงข้อมูลรถและเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับกรมขนส่งทางบกห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเตือนขับรถลุยน้ำลึกพร้อมแนะนำเจ้าของรถตรวจป้ายทะเบียนหน้าหลังหากหลุดหายสามารถยื่นคำขอใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศค่าป้ายแผ่นละ100บาทครับเมื่อวันที่27กันยายน2519นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกล่าวว่าจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และรายงานผลเป็นระยะเพื่อประเมินความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบโดยกรมขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ใช้รถตรวจสอบประกาศเตือนภัยและเส้นทางก่อนเดินทางหากมีคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันควรรีบย้ายยานพาหนะขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบทางสำหรับเส้นทางที่มีน้ำขังผู้ขับขี่ต้องประเมินระดับน้ำก่อนทุกครั้งหากจำเป็นต้องผ่านบริเวณน้ำสูงไม่เกิน30เซนติเมตรให้ใช้เกียร์ต่ำขับช้าๆและปิดเครื่องปรับอากาศแต่หากน้ำสูงถึง 60-80 ซมไม่ควรขับรถลุยน้ำเด็ดขาดเพราะเสี่ยงที่น้ำจะเข้าห้องเครื่องและทำให้ระบบต่างๆเสียหายทั้งนี้หากประเมินระดับน้ำหรือสภาพถนนไม่ได้ควรเปลี่ยนเส้นทางหากรถถูกน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ดับเครื่องยนต์และอย่าสตาร์ทซ้ำเมื่อน้ำรถควรนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดป้ายทะเบียนรถหลุดหายตอนน้ำท่วมต้องทำอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของรถควรเช็คคือแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังว่ายึดแน่นหรือไม่หากขับผ่านพื้นที่น้ำท่วมและแผ่นป้ายหลุดหายสามารถยื่นคำขอป้ายทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยเตรียมเอกสารตามกรณีดังนี้ครับ 1. เจ้าของรถดำเนินการเองใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประชาชนฉบับจริง 2. จดทะเบียนรถในชื่อนิติบุคคลหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3. มอบให้ผู้อื่นดำเนินการหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจ 4. รถติดไฟแนนซ์ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ให้ดำเนินการแทนหรือหากจะดำเนินการเองให้เตรียมใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนทดแทนแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กรมขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังครับผมขอนำเรื่องใกล้ตัวอย่างสุขภาพมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับจะชวนกันมองต่อไปว่าเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยของเราอย่างไรเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยหลายคนอาจนึกถึงการเลือกตั้งการใช้สิทธิ์ออกเสียงการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องแรกๆแต่จริงๆแล้วประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากกว่านั้นครับเพราะประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนการมีสิทธิ์การมีเสียงการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของสังคมและหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรงก็คือสุขภาพสุขภาพที่ดีทำให้เราสามารถใช้ชีวิตทำงานดูแลครอบครัวและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างเต็มที่ลองนึกง่ายๆนะครับหากคนในชุมชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพรู้จักป้องกันโรครู้จักการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นประชาชนก็จะมีโอกาสใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้นในอีกด้านหนึ่งประชาธิปไตยก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเช่นน้ำสะอาดสิ่งแวดล้อมขยะมลพิษถนนหนทางและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเพราะล้วนส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงดังนั้นการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการใส่ใจเรื่องส่วนรวมรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการดูแลสุขภาพของตัวเราเองก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงสังคมได้ครับตัวอย่างเช่นการไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะการช่วยกันดูแลแหล่งน้ำการป้องกันและการแพร่กระจายของโรคหรือการแจ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและสิ่งสำคัญอีกการหนึ่งคือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้ง่ายคุณผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลควรตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะการรู้จักคิดวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลก็เป็นทักษะสำคัญของการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเช่นกันครับเพราะประชาธิปไตยไม่ได้ต้องการเพียงประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ต้องการประชาชนที่รู้จักใช้สิทธิ์อย่างรับผิดชอบและมีความรู้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจดังนั้นสุขภาพกับประชาธิปไตยจึงมีจุดเชื่อมโยงที่สำคัญนั่นก็คือประชาชนเมื่อประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีความรู้มีข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมมีส่วนร่วมกับสังคมก็ย่อมช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งและทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพครับก่อนจากการวันนี้ผมขอฝากข้อคิดสั้นๆไว้ว่าประชาธิปไตยเริ่มต้นจากเห็นคุณค่าของตัวเราเองและขยายไปสู่การเห็นคุณค่าของผู้อื่นและสังคมส่วนรวมดูแลสุขภาพของตัวเองรู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองเคารพสิทธิของผู้อื่นติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณและเมื่อมีโอกาสก็เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเราทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ที่ให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ผมนายประจพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกฐินประจำปี2569

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ทีน้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับในโลกนี้มีผู้ใดครับที่บ่ตายบ้างตายเร็วบ้างซาบ้างอย่างที่เห็นบาปและบุญหนุนนำเป็นกรรมเวรบึงให้เห็นความเป็นจริงสิ่งได้มาเมื่อยังบ่ตายครับพี่น้องทั้งหลายอย่าสู่ประมาทอย่าสู่พลาดในบุญงามความดีที่ควรหาให้พี่น้องให้ทานรักษาศีลภาวนาตายบ่ว่าถ้ามีธรรมค้ำจุนใจพี่น้องเอ๋ยอสุขขีมั่นเสมอดังมันเครือเก่าครับพอโซฮนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรการแม่หางอะนางไม้สาวน้อยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งเมลูกเต้าเราอ่อนที่เคารพรักที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน

เอาละครับ4โมงกับอีก11นาทีครับได้เวลาตุ้มโฮมครับได้เวลาเบิ่งแยงได้เวลาแบ่งปันได้เวลาสร้างสรรค์สุขครับลูกในบ้านว่านในสวนของพี่น้องคุณผู้ฟังครับนายเสียงจอยครับคนที่ขี้หลายๆกะลี้อยู่คือปู่ฝนฟ้าตกห่ำหูอยู่ครับแต่กะบ่พอที่สิได้ออกมาแยงกามครับมื้อนี้เสียงจอยก็มาขอแปะมาขอห้อยมาของอยบินบินครับมาขอปีนตารางเล้ามาขอเข้าตารางเหือนกับพี่กับน้องกันคือเก้าครับบุญหลายสายยาวเนาะได้มีโอกาสครับมาจัดรายการสู่พี่สู่น้องเพิ่นได้สดับรับฟังครับบุญหลายสายยาวครับก็มีโอกาสได้กินข้าวร่วมพากินปลาร่วมหนองบุญยาวสาวหอดเนาะบุญหลายกะจังได้มาเห็นหน้าวาสนาหลายกะจังได้มาห่วมครับได้มาเป็นพี่เป็นน้องช่วงนี้ก็มาตีค้องห่วมบุญกันขนึงนำมูไทเจ้าจนจ้อยผอมโซครับโอ้ยเหลือ58กิโลครับกับอีก3ขีดครับพองหนังทั้งเนื้อศีลบ่เหลือพอปันครับปานผีกองก้อยจ้อยจนเหลือแต่ก้างกะย้อนไทเจ้านั่นล่ะเฮ็ดให้ค่อยคึดนำครับมื้อนี้ก็มาเริ่มต้นกันที่ศักสยามเพชรชมพูครับโอ้ยลอยเอาเพลงเพิ่นมาเปิดครับพี่น้องติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยได้ลอยเอามามื้อละเพลงครับเมื่อวานนี้ทางอีแม่เก้าทางตาดกลอยเหนือโอ้ยแม่อยากฟังเพลงเอาสัญญาเดือน3นี่ล่ะจัดให้แล้วเนาะพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสุผู้สุคนครับที่ติดสอยห้อยตามที่ปรารถนาห้อยนำห้อยสุบาทยางครับปรารถนาญาติน้ำนำพี่นำน้องอยู่สุยามครับมื้อนี้พอกันก็เป็นวันอาทิตย์ที่4ครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้แฮม8คำเดือน10ปีมะเมียมื้อนี้เป็นมื้อวันพระครับพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องคารวะญาติโยมทุกท่านทุกคนคันมีแต่วัดบ่มีบ้านไปเฮ็ดงานสดซอยวัดมันก็ง้อยสีเศร้าบ่ซื่นบ้านครับคันมีแต่บ้านล่ะถ้าบ่มีวัดดัดนิสัยให้นิสัยคนมันก็บ่อ่อนพี่น้องเอ้ยนับมือสิแข็งกระด้างบ่มีฮู้ฮอนทําหน้าเพจ Facebook ไลค์ครับโอ้ยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแมมแซมโอ้โหมื้อนี้มาเป็นคนแรกเฮกหมานครับหน้าเพจ Facebook ไลค์ขอขอบคุณครับแมมแซมเจริญเจริญรุ่งเรืองเด้อแล้วก็คุณพี่จารุวันคำพาสวัสดีค่ะมื้อนี้ฟังอยู่กับแม่ประไมแม่ทองม้วนปลาเผาสักงอยจ้าโอ้ขึ้นฮอตเด้อครับทางปลาเผาแม่ทองม้วนโค้งสักงอยล้มสักโดยทางคุณแม่ประใหม่คึดฮอตทุกท่านทุกคนครับแล้วกับป้าทองหลาคำเวิร์นยังคึดฮอตอยู่เด้อเช่นเดียวกันครับคึดฮอตพี่คึดฮอตน้องนี่ปันละคึดต่อหอน้ำหอข้าวเด้อเที่ยวแต่สิแก้กินอยู่เลยล่ะแล้วก็แม่ฮักอ้อยทองวันคำริสโอ้โหกกล้วยนวลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องกกล้วยนวลก็ยังคงสนับสนุนก็ยังคงเป็นกำลังใจตั้งแต่ช่วงเสียงจอยรับราชการอยู่จนกเกษียณหนีจากเพิ่นก็บ่ลืมไทเฮาพี่น้องทางกกล้วยนวลโอ้ชื่นใจครับแม่ฮักอ้อยทองวันคำริสมื้ออื่นนี่เราเสียปัจจัยของพี่น้องทางกกล้วยนวลครับมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันมาฮอดแล้วก็โทรหาเด้อแม่ฮักเด้อแล้วก็เมื่อวานนี้ทางแม่ฮักปุ๋ยทางกกไว้นวลก็ส่งเสียงกันเข้ามาแล้วก็ทุกท่านทุกคนเด้อแล้วก็อีกท่านนึงน้องมะลิลีพันธ์สวัสดีครับไอ้รายการเจ้าดีทุกอย่างครับขอตังเมียเมียก็ให้ก็ได้300ครับไอ้โอ้ก็ยังดีนะโอ้ขอ500เมียให้ตั้ง300โอ้ยขุดกระบมมกลมกระบวิดก็ดูแลกันต่อไปโนล่าเนาะเกิดมาพอกันแล้วคำว่า
คันว่าเป็นผัวเมียแล้วกูมึงกะยะสุได้ว่าเด้อล่ะเด้ออ้าวคันเป็นผัวเมียแล้วกูมึงกะยะสุได้ว่าคันแม่นสั่งทอฟ้าคําให้กะยะสุจ่าเด้อบัดให้ยามกินข้าวนะให้เมียฮักเมียแพงเฮานั่นล่ะกินก่อนให้มันเหลือแต่ลูกล่อนๆผัวเฮี้ยนจังอิ่มโดนเด้อมะลิลีพันเอ้ยอ้าวขอ500ได้300โอ้ถือว่าดีเนาะอีล่าเนาะเอ้าคำคูณคำคูณครับแล้วก็จากทางอำเภอภูเขียวชัยภูมิครับน้องหนูพัดบุญประสบไอ้จอยเมื่อวานนี้ไปขายยางจ้ามื้อนี้ก็มาเวียนเจ้าปันไก่เวียนลกมาเวียนผกปันขโมยเวียนบ้านอยู่นี่คือเก่าบ่คือฮอดพี่น้องทางบ้านมาแข่งนี่นอนซาบนอนเสื้อปันนอนหนามเด้อเกิดสงครามหัวใจอยู่บ่ไหวแล้วทางอายบ่ได้น้องซาบนี้ตายไปกะสิบ่เนาเด้อเผากะสิเผาบ่ไหมสิดำปี้อยู่จังกานี่แหละเอาละก็อีกท่านหนึ่งอันไทยเลยเอามาแล้วบันมาแข่งขอขอบคุณครับแล้วก็ญาน้องสไปร์โอ้โหอันนี้ก็ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมาละก็ตลอดไปเออนี่ละสาที่แล้วเราเคยเก็บดอกไม้ห่วมก่อเคยเก็บดอกหย่อห่วมต้นนำกันมาจะสาก่อนเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากทางน้องหนูพัดขอลำลองลำลาตอนเช้าของบุญเพ็งได้จ้าเอาขอขอบคุณครับสำหรับทางหน้าเพจ Facebook Live ส่วนทางหลังไมล่ะหลังไมมื้อนี้ก็มีหลายท่านแล้วนะบ่ว่าสิเป็นตาพึ่งและก็ยายพึ่งทางศิลาส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วฝากฟังหมอลำคำปุนนะให้พี่ให้น้องสุผู้สุคนเด้อบ่ว่าสิเป็นอีแม่เหรียญคำอ้างบ่ว่าสิเป็นอีแม่ซุ่มคำค่ะบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางห้วยคอยตำบลศิลายายอ้อนและก็ทางโคกขมิ้นตำบลบ้านกลางอำเภอลมสักเด้อเอาขอขอบคุณครับยายอ้อนส่งเสียงมาแล้วทางห้วยคอยครับฝากฝั่งลงโขงฝั่งก่อนลำนี่เทือใดค่อยกับน้ำตาไหลน้ำตาย้อยคืดฮอดของรักษาเก่าเราอ้าวธรรมดาเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปนั่นแหละชีวิตของเฮามันเป็นเรื่องธรรมดาครับใหญ่อ่อนธรรมดาของสังขารคือการดับบ่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นเรื่องจริงจงจำอย่าคร่ำครวญสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดีเนาะยายอ่อนเนาะอ่ะลองโขงคือกรอนลำที่ฝากฟังแม่เอ็มศิลาครับทักกันเข้ามาแล้วส่วงและกระโทรหาตนที่เสียงจอยไปจังหันเช้าอยู่ก็เลยบ่ได้รับสายอยู่วัดอยู่แล้วก็พอกลับจากวัดกระโทรมาใหม่ฝากเพลงให้กับทางอีแม่ซุ่มคำขะหายวันหายคืนแข็งแรงแข็งแรงและไก่ไม่เหรียญคำอ่านและกระสุผู้สุคนเด้ออันนี้จากแม่เอ็มทางบ้านศิลาส่วนพี่สาวทางบ้านโคกขมิ้นตำบลบ้านกลางอำเภอล่มสักโอ้เพิ่นได้เห็ดพวกเยอะโมเมนต์เก็บได้หรอกว่าซื้อเพิ่นครับบางท่านก็ขายโลละ200บางท่านก็ขายโลละ150แต่ตอนนี้เห็ดพวกกำลังออกคักเลยฝากให้กับตาพึ่งยายอ่อนแล้วก็ยายเพียรพร้อมเนาะแล้วก็พี่น้องทุกท่านทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับทีนี้ก็มาถึงคิวกลอนลำครับลองโขงนี่ล่ะลองโขงครับมือเช้านี้ทางพี่น้องศรัทธาสาธุชนพี่น้องคารวะญาติโยมครับทางอุบาสกอุบาสิกาทางวัดธาตุผลแพงเพิ่นก็ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีห่วมกับทาง921ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปสินำรายซื้อมาอ่านให้ท่านฟังกันพร้อมทั้งพี่น้องทางหนองสว่างครับเมื่อวานนี้ก็ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันมาเดี๋ยวช่วงต่อไปกับนำรายซื้อมาอ่านให้ได้รับฟังกันลองโขงครับอ้าวคึดฮอดน้องนอนกับบ่อิ่มเต็มตาผวานำแต่ความรักจอยเหลืองจนเป็นไข้พี่น้องเออๆๆ

สิลำตุงว่ำรอมูนรอขงหูก็รอเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองน้ำบุญเพ่งน้องลำทางยาวยาวแล้วยาวขงของนางบ่ยาวขวดกันกันนี่น้ำอยู่ไหนนี่ฟ้าจุกปิดไว้ปิดกาวกับกระดาษใช้อ่านไปกับพ่อคนอื่นแม่ขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มต้มกันไว้ในจุกยิ้นจุกลงใส่หันจังสั้นกองลองลงมันจังเป็นขุนแท้ภัยเห็นก็อย่ากลองซับเป็ดซับไก่ย่างบ้างไม่ฉลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขันหน้าซ้อยในทีเบียกับบีส้มแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนกลองล่องสองสามกงหลงอยู่อย่าฟ้อนแอนคุ้มแบนก็ลองได้สูงหน่อยก็ลองคนอินอินจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งมันน้ำแบนไผอย่าลองแห้งแห้งกระเป๋าในเล็กน้อยตามเรื่องแม่ผมไผสิลงทุนเล่นตามใจในเรือกล้องผมนี่มีทุกห้องตามเรื่องพื้นขายความหมายผมน้ำห้านสำราญดีก็คงไงไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้าบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนมูนี่มีแท้มันสู้อันแล้วผู้ใต้ฟ้าหันย้อนคอนน้ำนอนน้ำบินน้ำขุ่นทางเสียงกระดังใจกาตาเวลาเจ้ามันลงโขมไผ่ก็สูงต้นซ่อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาต้นใกล้ใกล้ถึงบ้านด้านหมู่เฮาเอาโขมเหงามาเว้าสิคือโขมอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งไว้แก้วบักน้ําเข้าขาวๆกำลังห่อนทอดมาครับต้นไก่ขุ่นขวดให้ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเข้าต้มกันส่วนทั้งโตกนั่นก็ตั้งแย่งอยู่อย่าเอาหนี

0: าล่ะครับกลอนลำครับของทางคุณแม่บุญเพ็งไฟผิวชัยลำไปฟังไปกระดิโตนทางยายอ่อนเนาะเราคืดฮอดของรักษาเราคืดมายามใดก็โอ้ยน้ำตาไหลความผูกพันเนาะที่เคยอยู่นำกินกลับกันมายายอ่อนครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแล้วกระทางหลังใหม่เมื่อสักครู่อ้าวน้องโสรยาครับทางหนองสว่างส่งเสียงทักกันเข้ามาฝากเพลงให้กับกอนลำให้กับย่าเพลินพ่อสมนึกอุ้งช้างนั่นล่ะโอ้เอาฝากเป็นความผูกพันเนาะเป็นสิ่งที่คิดฮอดคิดถึงกันและก็ทางตาช่วยเพชรบูรณ์มื้อนี้กำลังขุดตะไคร้ทรงลูกค้าอยู่โลละ15บาทคือเก่านั่นล่ะเอาถือว่าดีนะบ่รู้ว่าสิได้จักโลตาจ้อยเอ้ยฟ้าวไปธุระกระพองนั้นตาช่วยนี่เราเป็นคนขยันทำมาหากินครับมันลุกมันนั่งมันทางมันแทงเอาแท้ๆครับป้าติ๋วห้วยโป่งน้ำทรงเสียงทักกันเข้ามาแล้วฝนตกบ่ไอเสียงจอยเมื่อคืนนี้ตกอยู่ครับแต่ตกบ่หลายหรอกแล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ล่ะโอ้มาหลายท่านแล้ววีรพลทองวันเอาน้องสายครับสวัสดีครับนอนฟังอยู่โรงพยาบาลเด้อโอ้เอาขอขอบคุณครับผู้ใดเป็นหยังน้อล่ะเอ้ยแล้วก็พรจรัสบ่ครับสวัสดีจ้าอาเสียงจอยสวัสดีจ้าทุกท่านแล้วก็เพิ่นบอกว่าตามภาษาผู้เฒ่าวัย66จ้าโอ้โหขอขอบคุณครับโมเมนเฒ่าธรรมดาแล้วเล่นซื้อเป็นภาษาอังกฤษนะเอาขอขอบคุณครับส่วนน้องหนูพัดกันอย่างบ่แล้วนั่นเนี่ยเพิ่นบอกว่ายามติแถลงเว้าเอาเรามายัดเสื้อบ่แม่นเสื้อสาดนิ้วนอนใดก็บ่อุ่นชิงดอกอ้ายเอ้ยก็จังว่าเพิ่นผู้แนวนามสร้างหางยาวสนุกแกงล่าเอ้ยเสียงจอยมันเสื้อไก่กุ้มหางสั้นแกงบ่เป็นกันอย่างว้าอ้าวแล้วก็อีกท่านหนึ่งเตียงไกลพอใหญ่เง้าอาเสียงจอยสวัสดีจ้าทุกขออภัยครับทางเตียงไกลพอใหญ่เง้าเราบอกว่าพอใหญ่จอยเพิ่นบอกว่าแฟนเทศแฟนรายการทุกผู้ทุกคนเมาทุกเพลงครับให้กำลังใจทุกคนครับขอบคุณคนที่เปิดแล้วก็ขอบคุณคนที่ขอครับขอขอบคุณครับน้องธีรยุทธ์ทองเง้าเอาต่อเลยมื้อนี้พักเวรอยู่ที่ด่านศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเอาขอขอบคุณครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คนลมศักดิ์เพชรบูรณ์ขอขอบคุณครับทักทายข้าคุณอาเสียงจอยและก็อีกท่านหนึ่งครับคุณน้องคำปัดกิตติคุณเอามาแล้วกำลังเลี้ยงหลานอยู่หักลูกทนวยมักตานหักหลานทอนวยมักพร้าวแมนคำเนาะน้องเนาะแหน่งนี่มันเฮงก็นอเด้แล้วก็อีกท่านหนึ่งสมมาตรและกมาตรได้ฟังเสียงแล้วพอหายคิดฮอดบ้านครับโอ้โหขอขอบคุณครับสมมาตรและกมาตรได้ฟังเสียงแล้วพอใครคลายความคิดฮอดบ้านลงบ้างเอาขอขอบคุณครับที่ของฝากจากเสียงจอยจากเก่า21มีส่วนซอยให้พี่น้องได้มีความสุขโอ้โหขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ้าวก่อนที่สิไปติดตามรับฟังกลอนลำเมื่อสักครู่นี้ทางอีเมลบุญมีชัยวอนโทรมากระบอยรับสายแล้วก็ทางอีกท่านหนึ่งครับที่ส่งเสียงทักกันเข้ามาเสียงจอยบอยรับสายเด้อทางพ่อใหญ่จวบและก็แม่ใหญ่จวบจากทางโป่งว่าขออภัยครับเสียงจอยกำลังขับรถอยู่มาจากวัดก็เลยบ่ได้รับสายเดี๋ยวฝากกลอนลำม้วนม้วนไปให้กันแล้วกันเด้อครับแล้วกับพี่น้องที่สีร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีห่วมกันกะตอนนี้ก็ยังมีเวลาเนาะที่สีเป็นเจ้าภาพพูดละ5บาท10บาท20บาทตามกำลังศรัทธาของเฮานั่นล่ะและก็นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่สิร่วมอนุโมทนาบุญแต่เสียงจอยก็ยังไปบ่ฮอดบ่ถึงเพิ่นเทือนั่นก็คือศูนย์พระเครื่องเพชรลัดล่มสักอยู่หน้าศาลจังหวัดล่มสักนั่นล่ะอยู่ติดกับร้านเกสโตอยู่ติดกับร้านเสริมสวยดีๆเพิ่นก็เปิดให้เช่าบูชา
1: พระเครื่องของหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตั้งแต่3โมงเช้าถึง4โมงแลงอ้าวผู้ที่4อยากได้วัตถุมงคลไปเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่านำไปฝากพี่ฝากน้องเพื่อความเป็นสิริมงคลกะไปเบิ่งกันได้นะที่ศูนย์พระเครื่องเพชรลัดล่มสักหน้าศาลจังหวัดล่มสักครับเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวเซียนจ้อยซีเวะไปบอกบุญเพื่อร่วมบุญกฐินสามัคคีร่วมกันครับสำหรับในเรื่องของพยากรณ์อากาศเป็นยังไงเสียงจ้อยรายงานสู่ฟังได้เอาได้ครับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ครับเดือนตุลาคมเพิ่นบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี่ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นสิส่งผลกระทบไปที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็เขตปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไปอันนึงครับในห้วงวันที่8ฮอด13ตุลาคมตั้งแต่วันที่8ฮอดวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคใต้สิมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ตั้งแต่วันที่8ฮอด13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลสิมีฟ้าฝนเพิ่มขึ้นนะส่วนพยากรณ์อากาศเป็นรายภาคสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาไปฮอด6โมงเช้าเมื่ออื่นหรือว่าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักและก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยและก็พิษณุโลกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและก็นครปฐมส่วนภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าตก 40% ครับฝนฟ้าตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกครับฟ้าฝนตก 60% ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลสุดท้ายเขตกรุงเทพมหานครและก็เขตปริมณฑลเมื่อนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับจบการรายงานพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะจากทางรายการของฝากจากเสียงจอยครับนำเอามารายงานสู่พี่สู่น้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เนาะทีนี้ก็มาถึงคิวกลอนลำครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อครับในเรื่องของรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับเอาฟังลำเตยกันอีกกลอนหนึ่งครับช่วงหน้ารายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันกับทาง921บ่ได้ปลูกผักแป้นแทนหนานผักบัวเด้อพี่น้องเออของเก่าบ่ทันได้กู้คือสิมาปลูกใหม่แทนนี่มันบ่แม่นดอกเด้อว่าบ่มีเครือเกี้ยวคือมาเป็นยับยางแท้ว่าตารางบ่กวงมันคือสิได้ลามงัวครับแม่ว่าบ่มีผัวซ้อนเสิงแพเจ้าคือมาการแท้หรือว่าลูกเจ้าด้านหลานเจ้าดื้อแพเจ้าจังการเสิงก็ยังว่า

ครับมื้อนึงนี่เสียงจอยคุยอยู่กับทางอีเมกี้อยู่ถามเราอยู่ใดอีเมยุกกกวยนวลนี่ล่ะกลับมาจากทางชัยภูมิแล้วเนาะอ่ะมาอยู่ทางกกกวยนวลแล้วอีเมกี้เอาขึ้นฮอตเด้อเอาตอนนี้ลูกชายกำลังจัดรายการอยู่ครับยังบ่มีเวลาได้รับสายกันกะต้องขออภัยแล้วก็ช่วงก่อนเข้ารายการครับโอ้ยพี่น้องจากทางบ้านเขาย่าจากทางบ้านเขาย่าตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพิ่นมายามเสียงจอยยานเสียงจอยบ่มีมักส้มมักหวานกินโอ้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอีเมน้องชัยโฉมมากับทางคุณน้องน้อยชัยโสมลูกสาวเราแล้วก็ลูกเขยเรานั่นล่ะโอ้มาเยี่ยมมายามก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้ออีเมเด้อเกิดสัตว์หน้าสันใดก็ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้รู้จักมาคุ้นกันอยู่คือเก่าเนาะแล้วก็เมื่อวานครับเมื่อวานช่วงออกจากรายการครับเสียงจอยก็ไปบ้านผู้เฒ่าไปเข้าหัวเข้าสวนกลับมาก็เลยมาแวะเอาจับตุกปัจจัยที่พี่น้องทางบ้านหนองสว่างเราร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันก่อนที่สิมาถึงคิวของพี่น้องทางบ้านหนองสว่างตำบลหนองสว่างอำเภอล่มสักครับทางคุณยายศรีสิงทานามสกุลสิงทาเนาะแม่เนาะบ่ผิดเนาะคุณยายศรีสิงทาบ้านสักแห้งหรือว่าบ้านหนองบัวตำบลสักหลงอำเภอล่มสักร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน200บาทโอ้ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อนามสกุลบ่ผิดเนาะแม่เนาะอีเมศรีสิงทานี่ล่ะร่วมอนุโมทนามา200บาทให้เจ้ากินเจ้าทานเจ้าสร้างภาวนาอย่าได้คาดเด้ออย่าประมาทแท้ๆผลทานเจ้าสีทรงหนุนเด้อเอาขอให้เจ้ามีความสุขครับให้เจ้ามีความเจริญเจ้าเฮ็ดบุญเจ้าก็ได้บุญพี่น้องศรัทธาสาธุชนขอให้บุญลังไหลมาฮอดขอให้บุญทรงยูสู่ขึ้นให้อยู่เย็นทางใดมีขัดข้องสวรรค์ทองให้เห็นปองเด้อทรงไปฮอดมือหน้าขอพี่น้องใดอยู่เย็นทุกท่านทุกคนเด้อคุณยายศรีสิงทาบ้านหนองบัวครับแล้วก็พี่น้องทางบ้านหนองสว่างเสียงจ้อยก็เลยแวะมาหาทางน้องโสรยาอุ้งช้างแล้วก็แวะมาหาคุณแม่สุพันธ์อุดอ้างติดตามรับฟังรายการลูกชายอยู่บ่ได้คาดโอ้ยจังหาพอกันเนาะเมื่อวานนี้บุญหลายสายยาวบุญยาวสาวฮอตเนาะแม่เนาะได้มีโอกาสทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันครับเมื่อวานร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันก็มีทางคุณย่าสุพันธ์อุดอ้างบ้านหนองสว่าง100บาทครับแล้วก็ทางคุณเพชรไทยอุดอ่างบ้านหนองสว่าง100บาทแล้วก็คุณครูรัตติการกาลดีบ้านหนองสว่าง100บาทแล้วก็คุณรุ่งจิตจันโทบ้านหนองสว่าง100บาทครับแล้วก็มีทางศรัทธาทางบ้านหนองสว่างครับมีคุณละไมสิงอาจอีก100บาทครับแล้วก็มีคุณสมฤดีอุ้งช้าง100บาทครับแล้วก็มีคุณเมวาสนาสายขาว100บาทแล้วก็คุณพ่อสมนึกอุ้งช้างอีก100บาทแล้วก็มีทางน้องโสรยาอุ้งช้างบ้านหนองสว่างอีก100บาทพี่น้องเพิ่นร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันในปีนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขับทานของเจ้ากาเป็นเงิน100บาทแต่ละท่านแต่ละคนก็ร่วมอนุโมทนามาเป็นเงินคนละ100บาทขอให้เจ้าสมมุ่งมาดคือดังดอกใจคิดเสียงจอยสิอวยพรติดทรงนำดอกไปให้สุมมูเป็นวัดเป็นไข้ไอขยือฟืดฟาดนับตั้งต่อแต่นี้ให้หายพร้อมพรำกันอีกทางเงินแสนให้แกนบ้านอีกทางเงินล้านให้แกนถงเด้อพี่น้องทางหนองสว่างทุกท่านทุกคนครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันบ่มีรายซื้อผู้ใดที่ตกหล่นไปเนาะแม่เนาะอีเมสุพันธ์อุดอ้างเราก็ยังแข็งแรง
โอ้หน้าแดงเก่งอุ่นครับแข็งแรงแข็งแรงอยู่เราบอกว่าเป็นหมู่เดียวกันเด้กับทางคุณแม่สมควรทางหนองสว่างนี่แหละคุณแม่สมควรตอนนี้ก็อยู่กับคุณพ่อคำบุนั่นแหละเดี๋ยวลูกชายฝากกลอนลำมวนมวนไปให้เด้ออ้าวเท่าแก่แล้วเนื้อกระเหี่ยวหนังกระยานเนาะได้เฮ็ดทานหาบุญด้วยคุณอันดีล้นด้วยกุศลศีลสร้างเจ้าเฮ็ดทานเททอดให้เจ้าฮอดสันฟ้าวิมานก้วงสวงสำบายเด้อและกระทางหลังใหม่ครับมากันบ่คาดระยะความคิดฮอดความคิดถึงครับส่งมาทางหลังใหม่056 708 717ยาน้องข้าวหอมเปิดค่อยๆฟังเด้หมอลำสำเภาผู้ใหญ่นะโอ้ยค่อยก็ได้เจ้านี่แหละเป็นกำลังอกกำลังใจเช่นเดียวกันครับเสียงจอยก็ได้พี่ได้น้องนี่แหละเป็นกำลังอกกำลังใจให้และก็พี่สาวทางตานเดียวส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วเบาๆหลายแฟนรายการน้องก็หลายกระเดือกระดอพี่น้องหุ้มพี่น้องหอมเนาะไตกระซูเหนือกระซูหาผู้สิยุบ่มีเด้เอาละครับแม่หางนางไม้ครับเขตทางตะเบาะครับคุณแม่ประธานส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วโอ้ขอขอบพระคุณครับเราบ่มีผัวซ้อนนอนนำเป็นคู่เนาะให้ได้แฟนผู้หูให้ได้สู้ผู้โกสมใจเจ้าปรารถนาเด้อทางคุณแม่ประธานครับเอาเดี๋ยวให้ฟังกลอนลำของหมอลำสำเภาผู้ใหญ่ครับสองฟังโขงครับฝากไปหาพี่น้องทางสปป.ลาวนครลำนี่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาถึงคิวของพี่น้องศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทางวัดท่าพลแพงครับที่เพิ่นร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันในช่วงเช้ามื้อนี้วันพระที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงหน้าครับ

ทรงว่าโยลงปอบหัวโปเอื้องที่กันไว้น้ำตาไหลสองแก้มแน้มสาเล่าน้ำตาลังโอ้ยสองป่าฟังเอาด้วยเส้นพี่น้องที่เคยยืดดองยำเดี๋ยวนี้เกตเก่งน้ำอะไรฟังถึงกันนี่แล้วความสัมพันธ์มาไม่มิดโหลดบ่ตรงกันใดมาแล้วตนผู้อาศัยน้ำลำน้ำผู้ป่าก็หาตรงพวกคนกดคนโกงตายกับลำแม่น้ำมันเป็นหน้าเวทนาป่าลูกเป็นคำพาบ่มีพอน้ำเขาอุปมา

โอ้ยเกดิ่งซุ่มเศร้าเสือเกือหลังแต่กังเก่านะติไก่เป็นเหล่าเงินสั้นป่าไปติ่มไผแล้วติเบิ่งแทนขั้นเป็นแฟนเอากันได้สองสามวันแล้วกลายไปเป็นคนอื่นความขมขื่นมองมนต์ต่ำทำหน่อยบ่มีเลยสิหนีไปคนกำคนละเมืองป่าย้อนย้อนอาบนี้พี่มาแต่นาพรพ่อแม่พาลูกเต่าสิไปเฝ้าต่อผู้ใดมื้อหนึ่งนั้นพี่ก็เลี้ยวไปกำทักยิ่งจังจังมาแจ้งจังปางมีแต่ป้าเราห่างไฟป่าว่าต้องสีอ้ายยืนอยู่ฝั่งนี้สำเพอพี่ว่าใจหายหากบ่มีความหมายก็สั่งมันไปนะน้องพี่เด่นคล้องเอาเคยคำไปมาเอ้ยมาแบมอ่อนซ้อนเด่นโอ้ยปานบ้านพ่อทั้งแม่สาวลำของฟังห้ามฝันสิจังเลยพ่นสิ่งทั้งทั้งบ้านหอมกระเทียมบ้านเก่าตลอดเล็กและเศร้าเอ้ยคือที่เศร้ามุนมองแท้หนอเมื่อนั้นเตียงยิ่งฝ้าห้องยืนต้องเสดอนทั้งบันทองจำบาสากบ้านฟังแหลงว่าจังแรงดอนสะแบงตกมากรรมท่ามกระดมยิ้มคำน้ำตาลอยลองว่าโอ้ดอยิ้มเสียงนกกระโดดห้องคือที่พ่อ

โอ้ยว่าโอ้ดอเฮามาปากันไว้สิปากันไว้ก่อนปังกะต้มปังกล้วยสิมีสัวคนที่ดีคนคังท่านมีหวังคงสิพอกันอยู่ตกถึงสัวงูแล้วบินเนาะก็สั่งมันว่าเสียได้เด้แต่มีลำของขันผู้ปลาสั่นบอลสี่เที่ยวที่สำเภาว่าจะไปว่าไปแล้วมายืนยืนมายืนยืนอยู่ฟังโค

0: ครับกลอนลำของหมอลำสำเภาผู้ใหญ่ครับวังหนึ่งนี่อีเมสุนีครับทางบ้านติวล่มสักโอ้ยเมมวนหลายเวลากินเวลาทานหรือว่าเวลาฮอดบุญกระถิ่นนี่เมกะสิไปหาเด้อเอาขออนุโมทนาแข็งแรงแข็งแรงเด้อแม่เด้อได้ยินเราประสบเหตุเล็กๆน้อยๆก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงครับอีเมสุนีครับทางบ้านติวแล้วก็อีเมกีทางกกกล้วยนวลวังหนึ่งในกระบอกได้คุยนำลูกชายโดนหรอกเพราะว่าก่อนลำมันสิจบพอดีแล้วก็มีผู้รอคิวอยู่จังหามาเจ้าอีสานเมื่อวานนี้ละมื้อนี้ก็เลยได้มาฟังรายการลูกชายอย่าลืมเด้อรับขวัญแม่เด้อเอาผัวเท่ามีดี8อย่างโอ้ก่อนลำก่อนนี่ก็ไปทึกตู้งวนทางปูงสางคักโดนใจเลยตู้งวนเอ้ยรอฟังเด้อสิส่งท้ายปลายรายการให้เอาผัวเท่ามีดี8อย่างเนี่ยอีเมกีครับเราแนะนำกันเข้าสู่รายการทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์และก็คุณทันแพทย์ชัยโยพอไงทีมแพทย์ชัยโยวัดกกกระมงตำบลยางโกนฟังอยู่กับตาสำราญเด้อครับตาทันตาทันหรือว่าตาหันนี่ล่ะตาทันแพทย์ชัยโยพอไงแพทย์ชัยโยพอไงทีติผู้ใหญ่ทีม
1: ซื้ออย่างแท้ๆเนาะผู้ใหญ่ทีม
0: แพทย์ชัยโยบ้านกกมงตำบลยางกลนฟังอยู่กับตาสำราญจันทพินิจเด้อโอ้โหขอขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการของฝากจากเสียงจอยอยู่จากทางนครไทยพิษณุโลกและก็น้องแสวงแก้วครองน้ำเดือนเหนือตำบลห้วยใหญ่มาแล้วล่าเอ้ยขึ้นฮอตเด้อน้องแสวงฟังอยู่เด้อไอ้มวนทุกกรอนลำไปหาเห็ดพวกมาแล้วหมานบ่ล่ะปีนี้ยังบ่ได้เห็นหน้าเห็ดพวกเลยครับแถวน้ำเดือนเหนือนี่หมานอยู่แล้วเนาะน้องแสวงแก้วครองคณะทายาทซนน้อยขอขอบคุณครับวิลาวันแพทย์ชัยโยสวัสดีแต่ทางฮ้อนค่ะไอ้เอาขอขอบคุณครับโอ้น้องหนูพัดนี่เพิ่นบอกว่าปอดอ้อยซ้อยเสมอดังตองจริงตั้งแต่เป็นหญิงมาครับบ่มีสายซ้อนไอ้บ่ซ้อนแฟนน้องบ่มีหรอกไอ้จอยเอ้ยแม่นบ่เนาะบ่แม่นติแถลงล่มขี้ตมบ่มีพลัดมื่นบ่ล่าเอ้ยบ่แม่นติวัดเว้าเดือน5ก่อนหน้าฝนบ
1: ่เอามาแล้วน้องหยัดพาลีวังขอนดูตำบลห้วยไร่อำเภอล่มสัก
0: เราอยู่กับยายดำเนาะ
1: อยู่กับอีแม่ดำไอ้เสียงจอยแฟนรายการจ้าไผบ่ได้แล้วจ้าไอ้เอ้ยโอ้เอาใจเย็นๆนะ
0: น้องหยัดพาลีอ้าวน้องตั้วชิชยาคำสิงทางจังหวัดสุรินทร์51อำนาจเจริญ52บุรีรัมย์53ศรีสะเกษ54สุรินทร์นี่ครับทางสาววังเวินครับตั้วชิชยาครับไปอยู่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54จังหวัดสุรินทร์คิดฮอตเด้อเมื่อวานนี้แฟนรายการเพิ่นฟากเพลงคึดฮอตจังเลยครับให้กับทางผู้พันตั้วและก็จันเล็กอุทัยขอขอบคุณครับแล้วก็เกษณีวงศาโสภาอ้าวเจ้าหน้าที่วส921ครับโอ้ยังบ่ลืมอ้ายขอขอบคุณครับน้องเกษณีน้องใหญ่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพรพรจิรัตน์เนาะพรจิรัตน์ขอขอบคุณครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยครับสำหรับท่านนี้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยขอขอบคุณทีนี้ก็มาติดตามรายซื้อพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันมื้อเช้านี้ที่วัดธาตุพลแพงครับเป็นมื้อวันพระก็มีศรัทธาสาธุชนพี่น้องคารวะญาติโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญกันและก็เพิ่นก็เลยมีการทำบุญตักบาตรกันตามปกตินั่นแหละเพิ่นก็นำเอาปัจจัยที่ร่วมอนุโมทนาบุญตักบาตรเป็นปัจจัย659บาทร่วมอนุโมทนาครับเป็นบุญกฐินสามัคคีของทาง921ขออนุโมทนานอกจากนั้นก็มี พี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันมาก็มีแม่คำปินจันแปลก100บาทคุณแม่สมบูรณ์จีนน้ำใส20บาทคุณแม่สะเถานวลบุญ100บาทคุณแม่ฉนัยอุ่นเรือน100บาทคุณแม่ละมุดจันแจ่ม40บาทคุณแม่มีจันขุน40บาทคุณแม่คำพรมแสง20บาทคุณแม่คำพบพรมพักดี100บาทคุณแม่ประนอมสินคำ20บาทแม่หนูรัดทองแท้20บาทแม่ตุจันเถน100บาทคุณแม่ทองลอลอยเลื่อน100บาทแม่นิยมกมลเสถียร100บาทแม่สุขคนไกลสี100บาทแม่เปรมจันตอนเพิ่นกะใดไปเรียอะไรเข้าสู่กองกฐินสามัคคีก็ขออนุโมทนาครับแล้วก็คุณเมยัดจันสี40บาทเมประคองปั้นลอย100บาทเมระเบียบทาแก้ว100บาทคุณแม่สมคิดกาบแก้ว100บาทเมสถิตคงสีหะ100บาทเมละมัดพักดี100บาทเมมะลิวันจันลา100บาทหรือว่ายายต้อมนั่นล่ะหรือว่ายายต้อมนั่นล่ะแล้วก็แม่ยายแดงพิมพาครับอีก100บาทก็รวมเป็นปัจจัยทั้งตักบาตรร่วมกันแล้วก็ปัจจัยที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาอีกเป็นจำนวนปัจจัยทั้งสิ้นก็ 2,609 บาทครับขอให้พี่น้องคณะศรัทธาสุขขีล้นความทุกข์ความจนให้หนีห่างทางชีวิตมือหน้าให้ผ่านพ่อสุขสบายทั้งลูกชายลูกสาวเจ้าเป็นคนดีเจ้าได้พึงพ่อเจ้าเหือนแม่เจ้าเหือนเบิ่งแยงเจ้าบ่มีมือเปลี่ยนแปลงเด้ออายุยืนยาวยิ่งสิ่งใดดีให้ล่างเข้าสิ่งใดหายให้ไกลหนีขันเมละจากโลกนี้ให้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์สารพันความสนุกสุขสบายหายหอนให้ได้นอนอยู่เทิงฟ้าเป็นเทวดาสนุกยิ่งเป็นความจริงอย่างค่อยเว้าสมใจเจ้าครูสุอันเด้อ

ลูกแข้งเพิ่นเอาไปเฮ็ดเสาหลาเพิ่นได้ผู้ฟังกระดูกขาเพิ่นเอาไปเฮ็ดเสากงจงหลังเฮ็ดเฮือนได้4ห้อง5ห้องนั่งท้องสร้างเอาเฮ็ดเสื้อปูเปิงตีนเจียงเฮ็ดตั้งนั่งเสาหลอกตับปอดเอาเฮ็ดหม่ำซิ่มซ้ำเฮ็ดน้ำเค็มเก็บแล้วมาไปขายถ้วยละบาท2บาทขายตลาดทางเมืองอุดรบ้านหมอลำบุญสวงกุหลาบบ่ขาดแกเอาไปขายจังหวัดหนองคายยังบ่ขาดแกเอาไปแลกฝ่ายเมืองเลยน้ำเปื้อนลังจะรวยย้อนต่างบักดอเฒ่าหักบ่ทรงแล้วเขาเอาหัวเฒ่ามีดีอยู่แปดอย่างเป็นจังไดฟังบุญสวงสิเอาให้ฟังผู้เฒ่าอย่าหน่อยใจเด้อแล้วหอดบอนตกมกตกใจกะยักหวนหนีผีไปหมอลำบุญสวงสิบอกดวงหน้าไปคือว่าจังซี่แล้วคนมาเอาผัวเฒ่ามีดีอยู่แปดอย่างอย่างหนึ่งนั่นรู้จักคิดการเงินให้หน้าตาการู้จักทางจักปานคันคู่แล้วทางปากเคยเอ็ดมาตั้งแต่น้อยคือที่รู้ละเอียดดีอย่างที่ต้องรู้จักคิดหน้าที่การประกอบผัวเรือนเป็นดงเบียนหรือผู้รอบใต้ไม้ดงกงหรือหล่อล้าในไม้เล่นคือที่ดูมันต่างเคยแล้วตั้งแต่ดนอย่างที่สามรู้จักพุทธจักคนหัวให้หน้าสุ่มซุ่มบักเกลือบักพริกฝากแป้งแสนเต้าบักเกลือเอาเสาหมอลำไปแล้วบอกให้นางอึดอยากอย่างที่สี่รู้จักทางฉากไม่ไปไกลถ้าเฮ็ดเฮือนม้วนมูนี่คือสิรู้ละเอียดเปลี่ยนบอกให้พ่อยนั่งสอนดอกน้อชายอย่างที่ห้าถึงย้ำกินย้ำนอนเอ้ยบ่ดำไล่หลายครั้งแนวกำลังคนเขาเอาที่เดียวเตียงหัวคำบ่มันคำมันงุ่มขวัญคนได้เกือบนอนอย่างที่หกคือสิสอนให้นั่งรู้ประเพณีพ่อแม่เฒ่าแก่สอนไว้แล้วคือสิรู้ครูสวนผู้จังสันบุญสวงนางอยากได้ไปให้แม่อีนางแง้งอยากได้ไปเป็นเกยแถวบ้านกระจายสีฐานอย่าโสธรเบิ่งเด้อน้อแม่อีนางต่างหนาอย่างเก็บนั่นคือดังความมาหน้าเฒ่าอมิตรตาสาวนุ่มให้แก่น้อยนาดหนึ่งอันเมียน้อยอยู่สบายอย่างแปดนั่นบัดเถื่อเอาไปแล้วมุ่นมั่งสินี่มาของกนเฮ็ดแต่ให้คือสิได้อ่างเฮือนเขียนหรือหล่อหัวควายกะเต็มคอ2 3 4พี่ผู้เฒ่าเพิ่นกะมอยได้จ้อยจากพนางรูปเลยล่างน้องบ่แก่ปานใดบัดพี่ชายตายไปห่างนี่นางบ่ทันเฒ่าเจ้าหมอลำมีแต่เอาเงินใจมีแต่ไปเลือกหาผัวมาซ่อนได้น้ำ10คนเจ้าคนรูปร่างยังดีอยู่อยากได้

ผู้เฒ่าต่างเก่าบ่คือหลังผัวผู้ซุ่มมาฟังนั่งใจยายหานน้องรถบ้านตาตื่นอยากยืนมองแลซองมองนั่นแหละมองเห็นซุ่มผู้เฒ่าที่มาเฒ่าเฒ่าหอยบุญสวงนางบ่แม่นสาวจำน้อยจำน้อยเนื้อพ่ออ่อนคือจำนี้อย่างบ่สมศักดิ์ศรีแต่ก็ละแผงแผงเหลี่ยงไปเป็นเมียน้อยนอนน้ำสิได้บ่หรือนั่นเหลืองหรือย่านเสียยี่ห้อพ่อ

เอาแน่บ่ทวงน้องไปกินความดอมหักคือพี่ชายสิบ่าวเป็นเมียยันแต่เสียแนวใจแน่บ่น้อคำใบบ่เอานางน้องไปนอนนั่งกระตามจังโอ้ยเด่นหอหรือยันเสียยี่ห้อพ่อลองให้เขาชิมเอาไปแล้วบ่สมแนวคิดว่าย่อมให้ตีให้ขาจังป้าห่างห่างกันทุกสิ่งกันคันหลับร่องตัวกันขอบตัวเมียหลวงบ่ให้เครื่องคำหอนพี่เอ้ยพี่แต่ว่าย่อมนอนนั่งย่ำนอนนั่งต้องนอนนั่งจันมากบ่ให้ขาดปากไก่ขันขึ้นเก่ากะเทียว

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัด

0: ใจทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158พี่ก็ทิ้งเฮาพี่นี่
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26-28 ตุลาคม 2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26 ตุลาคม 2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15 กันยายน 2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26-28 ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและคิดถึงทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงวันนี้พบกันเช่นเคยวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ในช่วงห้วงเวลา 11:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 12:00 นกับรายการสืบสานรักษาต่อยอดจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทยค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกันในวันนี้สืบสานรักษาต่อยอดของเราค่ะรายการที่จะพาเรากลับไปเรียนรู้เรื่องราวของพระราชดำริหลักคิดแล้วก็ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าเพื่อการนำหรือปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการทำมาหากินของพวกเราทุกคนค่ะซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละเนาะเราเผชิญสถานการณ์ต่างๆร่วมกันตอนนี้สถานการณ์มีเรื่องราวของภัยพิบัติน้ำท่วมหลายที่หลายทางเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเขตเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายพื้นที่ต่างจังหวัดหลายพื้นที่ในเขตที่อยู่ใกล้กับภูเขานะคะถือว่าเป็นปัญหาที่เราประสบกันเป็นประจำเลยทีเดียวทุกๆช่วงห้วงฤดูฝนในช่วงของสิงหากันยาเนี่ยโดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งน้ำก็คงจะไม่ผิดนักนะคะเรามีบทเรียนเรื่องราวเหล่านี้มากมายค่ะวันนี้คุณผู้ฟังรายการสืบสานรักษาต่อยอดนำเอาเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชามาร่วมแลกเปลี่ยนเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

วันนี้ดิฉันขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านมาร่วมกันคิดร่วมกันเรียนรู้ในหัวข้อที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากที่สุดค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะหากเราลองหยุดคิดสักนิดนึงแล้วถามตัวเองว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอะไรบ้างคะที่เราขาดเสียไม่ได้เลยเราต้องมีอาหารถูกไหมคะเราต้องมีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์สะอาดเราต้องมีที่อยู่อาศัยและที่สำคัญเราต้องมีน้ำค่ะน้ำสำหรับดื่มน้ำสำหรับประกอบอาหารน้ำสำหรับอาบน้ำเนาะคุณผู้ฟังน้ำสำหรับปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะในระดับของคนในเมืองคนอยู่ในอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆน้ำสำหรับโรงงานก็มีความจำเป็นน้ำสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของมนุษย์ประจำวันเนี่ยค่ะก็ยังต้องใช้ตลอดจนน้ำที่เขาหล่อเลี้ยงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดเช่นป่าไม้และก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายค่ะกล่าวได้ว่าน้ำเป็นรากฐานของชีวิตเนาะคุณผู้ฟังเป็นรากฐานของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ยังเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะพ่อหลวงร.9บอกว่าน้ำคือชีวิตป่าไม้คือลมหายใจไม่ผิดเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วป่าไม้หรือว่าน้ำนี้มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเริ่มต้นแรกๆที่มนุษย์เราเหมือนใกล้ชิดจนเราลืมคุณผู้ฟังว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราความหมายก็คือว่าน้ำคือชีวิตถ้าขาดซึ่งน้ำเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และก็ต้นไม้หรือพืชสีเขียวเนี่ยคือลมหายใจมันก็หมายความว่าต้นไม้ให้ออกซิเจนหายใจกับเรานะคะถ้าเราไม่มีน้ำและไม่มีอากาศสองอย่างนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังนะมันจะทำให้เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่สักแต่ว่ามนุษย์เท่านั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ดิฉันชวนคุณผู้ฟังคิดในวันนี้ก็คือน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตค่ะเมื่อมันมีน้อยเกินไปก็ทำให้เราเดือดร้อนเนาะคุณผู้ฟังภาวะน้ำแล้งเราก็เผชิญนะในช่วงฤดูแล้งค่ะแต่ฤดูเนี้ยเป็นช่วงฤดูน้ำหลากใช่ไหมคะฤดูฝนเนี่ยเราก็เผชิญกับปัญหาเรื่องน้ำอีกน้ำท่วมน้ำหลากอะไรเหล่านี้นะคะก็ไม่ว่าจะฤดูใดเราล้วนแล้วแต่มีปัญหากับเรื่องน้ำกันอยู่เสมอสังเกตไหมคะมีมากเกินไปก็สร้างความเสียหายมีน้อยเกินไปเราก็เดือดร้อนขาดแคลนเนาะและเมื่อมีน้ำอยู่ตรงหน้าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถกักเก็บหรือส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้นะคะน้ำก็อาจจะไหลผ่านทิ้งไปเฉยๆนะจากน้ำฝนมันก็กลายเป็นน้ำท่านะน้ำท่าลงหนองคลองบึงไปถ้าเราไม่เก็บรักษามันก็เหมือนไหลลงทะเลทิ้งไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีค่ะมันเป็นการใช้น้ำที่ไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ถือว่าเราสูญเสียผลประโยชน์เหมือนกันอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วค่ะว่าเราจะมีแนวคิดหลักการอย่างไรนี่จึงเป็นคำถามสำคัญนะคะคุณผู้ฟังว่าประเทศไทยของเรานั้นจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรให้มีน้ำใช้ในยามแล้งมีพื้นที่รองรับน้ำไว้ยามที่ฝนตกหนักลงมาค่ะเพื่อจะให้มีน้ำใช้แล้วก็แปลงน้ำเหล่านั้นให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนได้แล้วก็มีระบบธรรมชาติที่สามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาวเพราะทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงต้นไม้พืชสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในสิ่งแวดล้อมของเรานั้นล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยน้ำมันเป็นคำถามที่ท้าทายใช่ไหมคะว่าเราจะบริหารจัดการน้ำนั้นได้อย่างไรไม่ไหลทิ้งลงทะเลไปเฉยๆ
เมื่อเรามามองถึงการแก้ปัญหาน้ำของประเทศไทยค่ะชื่อหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของเราหรือพ่อหลวงร.9ของเรานั่นเองค่ะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงศึกษาปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดและพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเอาไว้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะรายการสืบสานรักษาต่อยอดในวันนี้จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะตั้งแต่เรื่องราวของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำการส่งน้ำไปถึงพื้นที่เกษตรกรการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการทำฝนหลวงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำการบำบัดน้ำที่เสียแล้วเลยทีเดียวเรียกว่าจากท้องฟ้าผ่านภูผาสู่มหานาทีที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะอยู่ในกระบวนการของการบริหารจัดการน้ำที่ครบองค์ที่สุดในโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าจากภูผาสู่มหานาทีแต่ศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของพ่อหลวงร.9นั้นจากท้องนภาเลยคุณผู้ฟังจากท้องฟ้าเลยทีเดียวเป็นเทวดาที่สามารถเสกน้ำได้เทวดาตัวจริงเสียงจริงด้วยนะคะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเทวดาทั้งมวลเพราะสามารถประยุกต์กลวิธีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ปั้นน้ำจากก้อนเมฆใหตกเป็นฝนให้พวกเราได้ใดๆเหล่านี้ค่ะตั้งแต่บนท้องฟ้าผ่านลงมาบนภูเขาสูงไปยังทุ่งหญ้าทุ่งนาชุมชนผ่านในเมืองไปจนสู่ปลายน้ำออกไปสู่มหาทะเลล้วนแล้วแต่มีองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการที่ครบถ้วนกระบวนความที่สุดในโลกก็ไม่ผิดค่ะคุณผู้ฟังคำพูดนี้นะคะพระราชดำริเหล่านี้ค่ะไม่ได้มีเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ยังมีหลักคิดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้และก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับตนเองระดับครัวเรือนระดับไร่นาระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะและถ้าองค์ความรู้เหล่านี้กระจัดกระจายไปถึงทุกประเทศทุกทวีปทุกภูมิภาคของโลกใบนี้แน่นอนว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มประโยชน์และการสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยหรือว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องราวของน้ำนั้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับโลกที่มีมวลมนุษยชาติเป็นผู้รับประโยชน์เลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจึงจะไม่พูดถึงน้ำเพียงในฐานะของที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เราจะมองน้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่เราจะต้องเข้าใจต้องดูแลและต้องจัดการอย่างมีความรู้ค่ะวันนี้ดิฉันนำเอาความรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการน้ำเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมาเล่าสู่ฟังโดยเวลา1ชั่วโมงที่มีอยู่นะคะอาจจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดของการบริหารจัดการน้ำที่พระหลวงร.9ทรงมีแนวพระราชดำริแล้วก็ทรงวางแนวทางไว้ให้พวกเราได้นำมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปในการแก้ไขปัญหาแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทสังคมนั้นแตกต่างกันวันนี้อาจจะนำตัวอย่างทั้งหมดมาเล่าสู่ฟังได้ไม่ครบถ้วนนะคะก็จะนำเล่าเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย1ชั่วโมงเต็มนี้ค่ะถ้าเราจะเรียนรู้เราจะต้องเริ่มต้นจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาไม่กี่วันมานี้นะวันนี้วันที่4ตุลาใช่ไหมคะ
ในปีพุทธศักราช2569เราเนี่ยเรามาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้นำเอาสิ่งที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาตามอย่างศาสตร์พระราชามาเล่าสู่กันฟังค่ะจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามาถึงวันที่4ตุลาคมวันนี้นะคุณผู้ฟังมีการแจ้งเตือนว่าประเทศไทยตอนบนของเรามีสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมจากนี้ไปเนี่ยนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่ค่ะส่วนช่วงวันที่5ถึง6ตุลาเนี่ยมีพื้นที่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังทางภาคเหนือและภาคกลางต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยทางนี้ประชาชนนะคะเราควรจะติดตามข่าวสารให้ดีเนาะโดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาต่างๆค่ะทางสถานีวิทยุวส921ของเราเนี่ยก็แจ้งข่าวสารให้คุณผู้ฟังฟังกันแทบจะต้นชั่วโมงเลยทีเดียวเรื่องราวของข่าวอุตุนิยมวิทยาหรือการเตือนอุทกภัยต่างๆนะคะติดตามกันไว้ให้ดีเรียนรู้กันให้ทันข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องราวของอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ของประเทศไทยเราค่ะสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต้องติดตามข้อมูลรายวันจากกรมชลประทานให้ดีคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะต้องมีการติดตามท้องถิ่นท้องที่เขาก็แจ้งข่าวกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังมีโทรศัพท์มือถือช่วงนี้จะมีการแจ้งเตือนเข้าไปหมั่นเปิดโทรศัพท์ดูบ่อยๆว่ามีการแจ้งเตือนการเตือนภัยจะต้องเตรียมอพยพพื้นที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะมีการแจ้งเตือนกันอย่างกว้างขวางผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันอยากจะบอกเพื่อความชัดเจนมันไม่ใช่การเตือนให้ประชาชนนั้นมีความตื่นตระหนกค่ะแต่การประกาศเตือนฝนตกหนักหรืออุทกภัยที่จะต้องมีการเตรียมการขนย้ายอะไรเหล่านี้คุณผู้ฟังมันไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดจะเกิดน้ำท่วมเหมือนกันถูกไหมคะแต่เราก็ไม่ควรเหมารวมว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตแบบเดียวกันทั้งหมดด้วยถูกไหมมันเป็นแต่เรื่องพื้นที่แต่เรื่องละจังหวัดเขาก็จะระบุออกมาเราจะต้องมีข้อมูลเฉพาะพื้นที่และมีการเตรียมความพร้อมความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังเตรียมการให้ดีในพื้นที่ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามดิฉันดูถ้าฝนตกลงบนเขาน้ำส่วนหนึ่งซึมลงดินอีกส่วนหนึ่งมันไหลลงลำห้วยลำธารและแม่น้ำถูกไหมคะหากป่าต้นน้ำยังสมบูรณ์ค่ะดินยังมีอินทรีย์วัตถุและพื้นที่สามารถซึมซับรับน้ำได้เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอการไหลของน้ำในบางสภาวะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องดินมันจะอิ่มน้ำนะคุณผู้ฟังพื้นที่ลาดชันหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำน้ำก็อาจไหลลงสู่พื้นที่ต่ำได้อย่างรวดเร็วถูกไหมคะอันนี้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ธรรมดาเลยค่ะเมื่อน้ำไหลมาถึงเมืองหรือพื้นที่เกษตรหากระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้น้ำก็เกิดท่วมขังอย่างแน่นอนค่ะน้ำล้นตลิ่งแน่นอนค่ะและความเสียหายต่อบ้านเรือนและพืชผลก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะในทางกลับกันนะคุณผู้ฟังถ้าฝนหยุดตกไปนานน้ำในดินลดลงแหล่งกักเก็บน้ำที่มีน้อยค่ะหรือมีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณที่มีอยู่พื้นที่เดียวกันนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาความขาดแคลนน้ำได้เช่นกันสาเหตุจากแค่ว่ามันไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเหมือนที่ในหลวงพูดถึงเรื่องแก้มลิงอะค่ะเดี๋ยวดิฉันเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะถ้าไม่มีเกิดน้ำแล้งแน่เพราะมันไหลทิ้งไปเฉยๆค่ะคุณผู้ฟังนี่คือปัญหาสำคัญที่ท้าทายประเทศของเราเลยค่ะเราจะบริหารจัดการน้ำมากและน้ำน้อยเนี่ยจะต้องคิดถึงคุณภาพของน้ำควบคู่กันไปด้วยคำถามก็คือเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะสร้างเขื่อนเพิ่มอย่างเดียวได้หรือเปล่านะคะหรือเราจะขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่เราที่สำคัญน่ะบางพื้นที่มันท่วมแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาในนาทีนี้แบบเหตุการณ์
ซึ่งหน้านาทีเนี้ยเราจะทำมันอย่างไรเราจะขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นเพียงอย่างเดียวได้หรือเปล่าเราจะสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดได้กี่นาทีชั่วโมงนึงเราจะเอาออกได้เท่าไหร่เรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท้าทายถูกไหมคะเราถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำออกไปจากพื้นที่ดิฉันเห็นข่าวเมื่อเช้านะคุณผู้ฟังมีวัดบางวัดต้องทุบกำแพงเพราะน้ำไหลออกไม่ทันมันไม่ได้เป็นปัญหาในการเอาน้ำออกจากวัดถูกไหมคะแต่ว่าน้ำที่ออกจากวัดมันไปไหนต่อมันไปท่วมใครคนอื่นอีกไหมนี่ปัญหาเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายชุมชนไม่ใช่แค่วัดกับบ้านนะชุมชนนึงค่ะกั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้ามาแต่อีกชุมชนนึงเมื่อน้ำมันอยู่ในพื้นที่แล้วจำเป็นต้องเอาออกน้ำที่เอาออกไปนั้นมันไหลไปบ้านใครล่ะคะชุมชนอื่นเขายอมหรือเปล่านี่มันเป็นการจัดการที่จะต้องมองภาพรวมแล้วถูกไหมคะไม่อย่างนั้นมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าได้โดยง่ายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังบ้างไหมการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องมองทั้งระบบค่ะต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำพื้นที่รับน้ำพื้นที่เกษตรเมืองชุมชนและทะเลรวมถึงคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศและความต้องการใช้น้ำของประชาชนด้วยคุณผู้ฟังเหมือนที่ดิฉันบอกว่าทำไมพ่อหลวงถึงมองตั้งแต่บนท้องฟ้านู่นเลยอะตั้งแต่สร้างน้ำนู่นเลยอะอยู่บนท้องฟ้านู่นจนไปถึงน้ำที่ลงทะเลค่ะน้ำลงทะเลไปแล้วก็ยังห่วงใยคุณภาพของน้ำที่ลงทะเลด้วยนะแล้วมันก็มีอีกแบบนึงน้ำทะเลไหลขึ้นมาปนกับน้ำจืดยังต้องไปตามแก้ไขปัญหามีทฤษฎีมีวิชาแก้ไขปัญหาตรงนั้นด้วยน้ำทะเลมันไหลขึ้นมามันทำให้น้ำจืดกลายเป็นน้ำกร่อยเนี่ยยังมีกระบวนการแก้ไขปัญหาตรงนั้นด้วยค่ะคุณฟังอย่าแค่ว่าเรื่องบำบัดน้ำเสียมันเป็นน้ำดีเลยนะคะขนาดน้ำที่มันไหลผิดจังหวะนะการมีประตูนงประตูน้ำกั้นอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมองเป็นภาพรวมคุณผู้ฟังมันถึงมีคำพูดว่าการบริหารจัดการน้ำของพระหลวงร.9เนี่ยจากท้องฟ้านะคะจากท้องฟ้าสู่ภูผาลงทุ่งนาสู่มหาทะเลมันครอบคลุมทั้งหมดเพราะพระองค์ท่านมองอย่างเป็นระบบไงคะมันเชื่อมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็แต่ละระบบแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นั้นล้วนแล้วแต่เกื้อกูลซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังนำทางเพื่อลูกเรื่อยมาดิฉันถึงกำลังจะเล่าว่าโครงการพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำหลายแห่งค่ะไม่ได้มองเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาแต่พระองค์ท่านพยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำและพื้นที่โดยรอบในภาพรวมทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังน้ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักน้ำและเตรียมพื้นที่ของเราไว้รองรับได้ดีเพียงใดในวันที่ฝนตกหนักเราต้องรู้ว่าน้ำไหลจากไหนไปไหนนะคุณผู้ฟังและไหลไปทางใดและมีพื้นที่ใดรองรับน้ำไว้ได้บ้างในวันที่ฝนทิ้งช่วงเราต้องรู้ว่ามีน้ำสำรองอยู่เท่าไหร่เราต้องใช้น้ำเท่าไหร่และจะทำอย่างไรให้มีน้ำเพียงพอลอดแล้งไปได้ในฤดูแล้งเราก็ต้องการน้ำใช่ไหมคะพ่อหลวงร.9ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ฟังกลายมาเป็นศาสตร์พระราชาการบริหารจัดการน้ำที่มีความเข้าใจธรรมชาติก่อนลงมือแก้ไขปัญหาแต่เราต้องเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนั้นมันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่นำไปใช้ได้เหมือนกันทุกๆพื้นที่ทุกๆแห่งมันขึ้นอยู่กับบริบทภูมินิเวศและภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นแต่เพียงแนวทางแนวคิดการทำงานที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลจริงเข้าใจภูมิสังคมและเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะพ่อหลวงร.9เน้นเรื่องราวตรงนี้มากๆทรงให้ความสำคัญกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่จริงรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนและศึกษาสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพระราชทานแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและก็มีพระราชดำริลงไป
พราะอะไรล่ะคะเพราะว่าพื้นที่แต่ละแห่งมันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังหมู่บ้านบนภูเขาอาจขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในขณะที่พื้นที่ราบรุ่มอาจมีน้ำหลากในฤดูฝนมันก็แตกต่างกันถูกไหมคะพื้นที่ชายฝั่งอาจมีปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองอาจประสบปัญหาน้ำระบะน้ำฝนระบายออกไม่ทันเกิดน้ำเน่าเสียในระบบโรงงานลงไปสู่แม่น้ำลำคลองมีปัญหากับสุขภาพวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเหล่านี้เป็นต้นค่ะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนาทีนี้คุณผู้ฟังเราจึงไม่อาจสรุปค่ะบทเรียนจากศาสตร์พระราชาไปแก้ไขปัญหาภายในทฤษฎีเดียวลงไปแก้ไขได้ทุกแห่งมันหมายความว่าจะต้องไปศึกษาพื้นที่เข้าใจพื้นที่ก่อนสร้างโครงการค่ะต้องรู้ว่าฝนตกตรงไหนน้ำไหลไปทางไหนพื้นที่สูงอยู่ตรงไหนพื้นที่ต่ำอยู่ตรงไหนและประชาชนส่วนมากเนี่ยเขามีความต้องการใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ประการที่สองคุณผู้ฟังเก็บน้ำให้เป็นประโยชน์น้ำที่ไหลมาในฤดูฝนควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่ไม่มีฝนตกลงมาอันเนี้ยไม่คิดไม่ได้ไม่วางแผนไม่ได้อะเพราะว่าเราจะต้องแล้งแน่ๆนะคะจึงเกิดทฤษฎีมีแก้มลิงกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงน้ำหลากมาแล้วก็เอาน้ำที่เก็บไว้ในแก้มลิงเนี้ยไปใช้ในช่วงฤดูแล้งนั่นเองค่ะประการที่สามคุณผู้ฟังชะลอและกระจายน้ำนะคะแทนที่จะปล่อยให้น้ำไหลบ่าอย่างรวดเร็วนะคะก็จะต้องมีการสร้างพื้นที่ที่ซึมซับรับน้ำเอาไว้นะคะพื้นที่หน่วงน้ำแหล่งกักเก็บน้ำและระบบทางน้ำที่เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสมนะคะทำการเก็บน้ำชะลอการไหลของน้ำซึมลงไปใต้ดินเก็บไว้ในรากไม้ให้มากที่สุดวิธีเดียวที่ดีที่สุดคือการปลูกป่าเนี่ยคุณผู้ฟังระบบน้ำการระบายน้ำก็มีความสำคัญจะต้องมีแผนในการระบายน้ำค่ะคุณผู้ฟังน้ำที่มีมากเกินไปในการรองรับของพื้นที่ต้องมีช่องทางระบายน้ำที่เหมาะสมคุณผู้ฟังเคยได้ยินโครงการพระราชดำริคลองส่งน้ำนะคะเป็นทางให้น้ำมันลัดไปนะคะข้ามบนถนนคลองลัดโพอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันเล่าสู่ให้ฟังกันแล้วกันที่สำคัญอยู่เรื่องนึงคือการดูแลคุณภาพของน้ำไม่ให้มีการปนเปื้อนสามารถนำกลับวนมาใช้ประโยชน์ได้น้ำหยดเดิมจากท้องฟ้าที่เราได้รับจากธรรมชาตินั่นแหละค่ะนำเอาไปสู่กระบวนการบำบัดถ้าหากว่ามันเสียที่ปลายทางปลายน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่นะคะดักคำหนึ่งดูแลคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคในการทำเกษตรหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์จะต้องมีความละเอียดรอบคอบครบถ้วนทั้งระบบในชุดนี้ด้วยคุณผู้ฟังใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังรัฐบาลเท่านั้นทำไม่ได้ประชาชนคนเดียวทำไม่ได้มันจะต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่อย่างนั้นมันมองระบบร่วมกันไม่ได้จึงมีความพยายามการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำตามอย่างศาสตร์พระราชาเนี่ยในหน่วยงานองค์กรภาครัฐเป็นแม่ทัพนำทางแต่จะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไปไม่ได้เลยคุณผู้ฟังจำเป็นจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะคนในชุมชนที่รู้จักพื้นที่ของตนเองดีอยู่แล้วค่ะรู้ว่าจุดใดน้ำท่วมซ้ำซากจุดใดขาดแคลนน้ำและคลองสายไหนมีปัญหาจะต้องขยายคลองเส้นไหนทำทางรัดน้ำไปที่ทางใดที่ไม่ไปกระทบต่อเรื่องสวนไร่นาของประชาชนคนในพื้นที่คนในชุมชนรู้ดีที่สุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลามีกระบวนการจัดการใดๆลงไปในพื้นที่ใดจะต้องมีความเห็นร่วมหรือความร่วมมือร่วมมือจากประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการทำสิ่งนั้นร่วมกันค่ะมันไม่ได้เริ่มต้นที่มีเครื่องสูบน้ำหรือเขื่อนเท่านั้นค่ะแต่เริ่มต้นที่จะต้องเข้าใจมันว่า
ทำไมจะต้องมีเครื่องสูบน้ำหรือทำไมจะต้องมีเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นการจะตอบคำถามว่าทำไมต้องมีนั่นต้องมีนี่เนี่ยมันจะต้องมีบริบทของพื้นที่เป็นเกณฑ์ในการที่จะไปร่วมกันและผ่านความเห็นชอบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆมีส่วนร่วมค่ะดิฉันยกตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9เป็นเทวดาที่สามารถเนรมิตสร้างฝนได้โครงการฝนหลวงคุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมมันบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งฤดูนี้เราอาจไม่พูดถึงภัยแล้งเพราะน้ำปริมาณมากและฝนกำลังจะตกท่วมหลายพื้นที่แต่กำลังจะเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังว่าไม่ว่าปัญหาน้ำในมิติใดพ่อหลวงร.9ก็พระราชทานแนวพระราชดำริแล้วก็ทำให้เห็นเป็นพยานต่อแผ่นดินค่ะว่ามีวิชาการที่จะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องประชาชนลดน้อยลงไปได้อย่างแน่นอนตั้งแต่ต้นน้ำเลยทีเดียวนั่นก็คือทฤษฎีโครงการฝนหลวงของพระหลวงร.9นะคะซึ่งเราได้เคยได้รับรู้รับทราบหลายพื้นที่เคยได้รับพระราชทานฝนหลวงกันด้วยนะคะในช่วงฤดูแล้งหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราเลยทีเดียวค่ะนี่คือการแก้ไขปัญหาน้ำแรงที่เห็นชัดที่สุดเลยคุณผู้ฟังทฤษฎีแก้มลิงคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมเปลี่ยนน้ำหลากให้เป็นน้ำสำรองค่ะเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักมากๆนะคะแก้มลิงทำให้เรานึกถึงลิงที่อมอาหารไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนแล้วก็ค่อยนำออกมากินหลังจากที่มันเอามากินทีหลังค่ะตอนที่มันเคี้ยวในปากมันหมดแล้วค่ะพ่อหลวงคิดถึงแก้มลิงที่มันเก็บอาหารไว้ที่กระพุ้งแก้มของมันนี่แหละค่ะจึงเป็นทฤษฎีที่มาของแก้มลิงเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือในตอนที่เราไม่มีน้ำใช้นะคะพระองค์ท่านจึงนำแนวคิดนี้มาอธิบายแล้วก็ไปใช้ในทฤษฎีการบริหารจัดการน้ำค่ะถ้าตรงไหนเป็นที่ราบรุ่มนะคะขุดลอกเอาไว้ให้เป็นแอ่งอ่างน้ำเลยเป็นพื้นที่รองรับน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนค่ะด้วยการทำคลองส่งน้ำเข้าไปเก็บในแก้มลิงทำช่องทางที่จะให้น้ำไหลระบายน้ำลงไปเก็บไว้ในแก้มลิงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ

คราวนี้พอมาถึงเวลาที่มีน้ำท่วมจริงๆนุฟังแม้ดิฉันเห็นกระแสหรือเกินในช่วงห่วงนี้นะคะการแสดงให้เห็นถึงประชาชนไม่พอใจการบริหารจัดการน้ำที่ล่าช้าของรัฐบาลว่าอย่างนั้นเถอะนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมว่าพ่อหลวงร.9เนี่ยมีวิชาดิฉันพูดง่ายๆเข้าใจอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่พระองค์ทำตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วอะค่ะเพียงแต่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะนำมาปฏิบัติการหรือไปเพิ่มเสริมเติมให้มันบริหารจัดการให้ได้จริงๆในยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นเองอย่างเรื่องแรกเรื่องคลองลัดโพผู้ฟังเคยได้ยินไหมเป็นทางลัดระบายน้ำช่วยบรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพได้จริงๆนะคะดิฉันคิดว่าในนาทีเนี่ยมันไม่ควรจะมีแค่คลองลัดโพตามแนวพระราชดำริมันควรจะมีคลองลัดอย่างที่อื่นอีกหลายๆที่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเราสูญเสียเม็ดเงินไปมากมายนะคะที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คุ้มเม็ดเงินแต่เรื่องราวลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นตัวอย่างของวิชาที่มันไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมเขตเมืองได้จริงๆดิฉันก็คิดว่าภาครัฐเนี่ยควรจะใส่ใจนะคะแล้วก็มีการขยายผลมีการสร้างคลองลักษณะของคลองรัดโพเนี่ยเพิ่มอีกมากๆเพราะแน่นอนจากปีนี้ไปปีหน้ามันจะมีความรุนแรงมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะคุณผู้ฟังเพราะภาวะต่างๆของโลกตอนนี้มันผันแปรไปหมดแล้วนะคะภาวะน้ำท่วมเราจะเผชิญกันมากขึ้นนานขึ้นหนักขึ้นแน่นอนเพราะนั้นจะต้องหาวิธีการแปลงทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติต้นแบบตัวอย่างที่พ่อหลวงทำไว้ให้เนี่ยไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยมีคลองรัดโพเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สามารถช่วยเป็นทฤษฎีนำไปปฏิบัติได้คุณผู้ฟังคลองรัดโพนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเนาะคุณฟังนึกถึงภาพแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากภาคเหนือมันไหลลงมาปิงวังยมน่านลงมาทั้งหมดเลยถูกไหมคะแล้วมันก็ไปรวมที่เจ้าพระยาถูกไหมแล้วมันก็ต้องไปผ่านภาคกลางเนาะไปกรุงเทพแล้วมันค่อยๆไปออกอ่าวไทยถูกไหมคะมองให้เป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เวลามีน้ำไหลลงมาเนี่ยทำยังไงที่จะเอาน้ำข้ามเมืองไปคุณผู้ฟังนะคะมันจะมีทางลัดไหมนะคะคลองลัดโพคือคำตอบนั้นที่พระหลวงร.9จัดทำเป็นโครงการพระราชดำริและมันได้ผลดีมากๆคุณผู้ฟังเดินตามรอยเท้าพ่อไปจากเดิมที่มันจะต้องใช้เส้นทางเดินทางประมาณ18กิโลเมตรผ่านเมืองผ่านโอ้โหเผชิญกับการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากมายอะค่ะแต่ว่าคลองรัดโพเนี่ยเราทำแค่พ่อหลวงทำแค่600เมตรเท่านั้นเองสามารถแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าน้ำมันลัดไปได้แค่ในระยะ600เมตรเท่านั้นเองค่ะจาก18กิโลเมตรแต่คุณผู้ฟังคิดดูโครงการนี้ยังมีประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมการไหลของน้ำการป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาด้วยนะคุณผู้ฟังมีประตูน้ำปิดกั้นอย่างนี้ด้วยนะคะทำให้สะดวกและก็บริหารจัดการได้อย่างเห็นผลโครงการนี้เสร็จตั้งแต่ปี2548นะคุณผู้ฟังเรามีต้นแบบตัวอย่างที่ดีมากๆมาตั้งเป็น10 20 30ปีมาแล้วนะ

ดิฉันยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาแบบน้ำท่วมได้อย่างเสร็จอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะคือบางทีที่ดิฉันบอกว่าน้ำทะเลมันไหลขึ้นมาใช่ไหมคุณผู้ฟังเราลงไปทางภาคใต้กันบ้างที่นราธิวาสเนี่ยพระหลวงมีโครงการคุณผู้ฟังเคยได้ยินโครงการป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนขึ้นมาไหมคะประตูระบายน้ำบ้านปูยูคุณผู้ฟังที่นราธิวาสเวลาที่น้ำเหนือลงไปมากๆใช่ไหมคะก็ปล่อยลงไปในทะเลค่ะแต่เวลาที่น้ำขาดแคลนก็ต้องปิดกั้นเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้น้ำทะเลไหลหนุนกลับขึ้นมาเขาเรียกตรงนี้ว่าประตูระบายน้ำบ้านระบายน้ำปูยูน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่ตากใบนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นโครงการที่ได้ผลดีมากๆพระราชดำริองค์นี้นะคะสามารถทำให้ทางภาคใต้ได้มีจุดเรียนรู้ประตูระบายน้ำที่จะเปิดน้ำไหลออกไหลเข้าเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำหน้าที่ปิดกั้นน้ำเท่านั้นค่ะแต่มันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการยืนยันถึงทฤษฎีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับบริบทภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่นะคะมันอยู่ที่ปลายคลองมูโนะเนาะคุณผู้ฟังที่ฉันเคยไปเห็นมาแล้วค่ะที่นี่จังหวัดนราธิวาสนู่นแหละเนาะทำตั้งแต่ปีไหนปี2523นู่นคุณผู้ฟังพระราชดำริองค์นี้นะคะแต่ก็ได้ผลดีมากๆปากอ่าวไทยปากแม่น้ำเจ้าพยาเหล่านี้ที่จะไหลลงไปอ่าวไทยเนี่ยก็มีความพยายามนะคะหลายที่ถ้านำเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ทุกๆปากน้ำนะคะก็จะสามารถที่จะป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ไหลย้อนขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังมีคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำนะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริอีกมากมายเป็นพันๆแห่งคุณผู้ฟังซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของการส่งน้ำไปให้ถูกที่ถูกทางของมันนะคะหรือส่งไปเก็บไว้ในแก้มลิงส่งไปทำเวลาที่เราประสบปัญหาความขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งนะคะ

คุณผู้ฟังโครงการใหญ่ๆการบริหารจัดการน้ำที่เป็นตัวอย่างที่ฉันอยากจะยกให้ฟังสักหนึ่งโครงการคุณผู้ฟังได้ยินคำว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช่ไหมคะมันเป็นการบริหารจัดการน้ำที่พ่อหลวงใช้คำว่าต้องมองทั้งระบบมองทั้งลุ่มน้ำเลยทีเดียวค่ะนี่คือการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสักซึ่งผู้คนรู้จักกันดีค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริองค์นี้นะคะคุณผู้ฟังการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเขาเรียกว่าต้องมองตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำทางน้ำแหล่งกักเก็บระบบชลประทานพื้นที่เกษตรไปจนถึงผู้ใช้น้ำที่อยู่ปลายทางค่ะคุณผู้ฟังดิฉันอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังหลับตานึกภาพแบบนี้นะคุณผู้ฟังหากหมู่บ้านนึงเนี่ยมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะแต่ไม่มีท่อส่งน้ำไปยังบ้านที่ต้องการถังใบนั้นก็ไม่ได้ช่วยทุกครัวเรือนได้อย่างเต็มที่ถูกไหมคะแต่ว่าหากมีท่อส่งน้ำนะคะแต่ไม่มีน้ำในถังนึกออกนะคะก็ไม่มีน้ำให้ไปส่งอยู่ดีถึงจะมีท่อส่งน้ำก็ตามหากมีน้ำในถังและมีท่อส่งน้ำแต่ไม่มีการวางแผนใช้น้ำนะคะแล้วทุกคนใช้น้ำพร้อมกันก็เกิดปัญหาอีกมันถึงเป็นระบบที่จะต้องมองหลายๆมิติมองหลายๆปัญหาทั้งที่มันมีเรื่องของทางน้ำท่อส่งน้ำแล้วก็บ้านที่จะใช้น้ำแค่นี้ค่ะแต่มันก็ยังจะต้องมีการวางระบบบริหารจัดการคุณผู้ฟังโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากๆนะคะที่ครอบคลุมดูแลได้ทั้งลุ่มน้ำเลยทีเดียวแก้ไขปัญหาได้ในการบริหารจัดการน้ำที่เห็นชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสิ่งที่เป็นกระดุมเม็ดแรกในการที่จะนำไปสู่การมีน้ำนั่นก็คือเรื่องของเราการปลูกป่าสร้างฝายดูแลต้นน้ำรักษาน้ำตั้งแต่ต้นทางพ่อหลวงรัชกาลมีแนวพระราชดำริเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งรายการสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังบ่อยมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะน้ำคือชีวิตต้นไม้คือลมหายใจนะคะเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกถึงความสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขนะคะไม่มีปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรพื้นฐานที่มั่นคงนั้นก็คือปัจจัยในการดำรงชีวิตที่เพียงพอค่ะคุณผู้ฟังปัจจัยการดำรงชีวิตที่เพียงพอนั้นมันก็มีปัจจัย4ถูกไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของน้ำแล้วก็เรื่องราวของอากาศที่เราหายใจไงมันผนวกรวมกันเราจะหลงลืมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อะคุณผู้ฟังมันจึงจำเป็นที่ต้องใส่ใจแล้วก็มองร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งหมดเลยทีเดียวโดยเฉพาะภาคผู้นำภาครัฐบาลเราจะต้องไม่ไปตัดตอนปัญหาหรือไปแก้ไขเป็นจุดๆแล้วก็ก่อเกิดปัญหาซ้ำซากอยู่อย่างนั้นทุกปีค่ะแล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนกันเถอะมีบทเรียนแล้วเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นอีกให้มันเป็นบทเรียนแต่บทเรียนเหล่านั้นมันไม่เชื่อมร้อยกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ตาน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็ยอดน้ำนู่นนะคุณผู้ฟังมันจะต้องเชื่อมกันทั้ง5มิติค่ะตาน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำยอดน้ำมือฟังต่อยอดน้ำไปได้อีกเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าเรามองไม่เป็นระบบค่ะปัญหาจะถูกแค่เป็นจุดๆมันก็ไม่สามารถเป็นความยั่งยืนทั้งระบบได้ความยั่งยืนที่แท้จริงจะต้องมองในภาพรวมทั้งหมดคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงการปลูกป่าสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเช็คเดมอะไรที่เป็นแนวพระราชดำริของพระองค์รัชกาลเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการแบบต้นน้ำเลยทีเดียวนะคะที่เข้าใจในตาน้ำพอสมควรป่านั้นนะคะค
คือตาน้ำน้ำมันออกมาจากภูเขาคือมันลงจากฟ้าลงมามันไปเก็บอยู่ในภูเขาถูกไหมคะเก็บอยู่ในรากไม้เก็บอยู่ใต้ภูเขาชั้นหินในภูเขาชั้นหินในแผ่นดินนั่นแหละค่ะคือแม่น้ำทั้งหมดจะบริหารจัดการสร้างตาน้ำขึ้นมาอยู่บนพื้นดินน่ะให้มันกลายเป็นต้นน้ำได้อย่างไรการบริหารจัดการต้องเข้าใจมันพอสมควรเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์เข้าใจเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นะคะแต่ผู้นำของเราอาจจะมองแค่แคบๆมองน้อยๆมองปัญหาแค่เฉพาะหน้านะคะเหมือนที่ตอนนี้เขาเผยแพร่กันมากเลยใช่ไหมเขาเอาคลิปที่พ่อหลวงรอก้าของเราพูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอไม่ได้ไอ้ฝ่ายที่มีเงินงบประมาณก็บอกโอ้ยมีเงินเยอะแยะเดี๋ยวเอาเงินมาให้ทำเลยบอกเอาเงินมาให้มันทำไม่ได้มันจะต้องเอาวิธีการเอากำลังคนเอาการแก้ไขปัญหาจริงๆไปแล้วต้องไปเดี๋ยวนี้ไปวันนี้นะคะมีคนนำคลิปของพ่อหลวงร.9เรื่องของการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเนี่ยรอไม่ได้แล้วนะรอพรุ่งนี้เดี๋ยวได้รับการรายงานแล้วจะไปทำรอไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าความทุกข์ยากมันเกิดขึ้นนาทีนี้แล้วก็จำเป็นต้องหากระบวนการวิธีการที่จะไปทำมันมีสองอย่างคุณผู้ฟังอย่างแรกก็คือแก้ไขปัญหาก่อนเนาะแล้วค่อยพัฒนาการแก้ไขปัญหานั้นน่ะก็คือเนื่องจากน้ำมันท่วมนาทีนี้แล้วไงจะต้องแก้ไขปัญหาพ่อหลวงบอกว่ายังไงรู้ไหมคือปวดหัวเนี่ยจะต้องรีบหายาแก้ปวดนะกินซะก่อนอันเนี้ยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วค่อยไปคิดทีหลังว่าเอ๊ะทำไมปวดหัวแล้วก็อย่าให้สถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเป็นขั้นเป็นตอนไปคือปวดหัวเนี่ยกินยาแก้ปวดให้หายปวดก่อน แล้วค่อยได้คิดไปทำอย่างอื่นพอแก้ไขปัญหาเสร็จค่ะค่อยคิดถึงการพัฒนาให้เจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆให้กับประชาชนได้เสียก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะนักการเมืองหรือผู้นำของเราเนี่ยเขาไม่มองระยะยาวยั่งยืนนะสิคะเขามองแค่ไหนอะกรอบ4ปีแล้วก็ว่าเขาไม่ได้นะระบบเรามันมีช่องโหว่เองอ่ะมันมีความผิดพลาดเองอ่ะจากสิ่งที่เราเกิดขึ้นแต่กำลังจะบอกนะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการเรื่องน้ำท่าเท่านั้นนะคุณผู้ฟังทุกๆปัญหาทุกๆมิติที่ฉันอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะศาสตร์พระราชาหรือแนวทางหลักการทรงงานของพระหลวงร.9แทบทุกศาสตร์ทุกศาสตร์เลยที่มันรวมกันเป็นศาสตร์พระราชาเนี่ยค่ะเป็นวิชาของโลกที่มีมาเพื่อเตรียมไว้สำหรับแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาให้กับมวลมนุษยชาติหากมีการศึกษาหรือมีการปรับประยุกต์มันต้องประยุกต์ถูกไหมคะเหมือนพ่อหลวงบอกอ่ะมันจะต้องไปดูพื้นที่จริงๆอีกทีนึงนะว่าจะไปใช้ทฤษฎีนี้ได้หรือเปล่ามันจะไปแปลงตามภูมิสังคมภูมินิเวศภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆอย่างไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามหลักการทรงงานนั้นจริงๆนะคุณผู้ฟังเราถึงจะได้รู้ว่าศาสตร์พระราชาของพระหลวงร.9ที่ถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาถึงพระหลวงร.10นั้นน่ะคุณผู้ฟังเป็นทางออกและทางรอดจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่ดิฉันมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟัง1ชั่วโมงในวันนี้เท่านั้นมันหมายถึงประเด็นปัญหาอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลของโลกใบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการสืบสานรักษาต่อยอดในวันนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาจจะเก็บรายละเอียดยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังได้ไม่หมดนะคะแต่กำลังจะบอกเล่าว่าใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของน้ำนะคะซึ่งมันคือชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีความสำคัญจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ผู้นำของเราควรจะได้พลิกตำราการบริหารจัดการน้ำด้วยศาสตร์พระราชาของพ่อหลวงร.9
ที่สืบสานรักษาต่อยอดมาถึงพ่อหลวงร.10เนี่ยมาดูกันอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็แปลงมันให้เป็นบทปฏิบัติการโครงการที่จะไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่รอวันน้ำท่วมซ้ำซากไม่ใช่รอภัยแล้งซ้ำซากอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็ไปจัดสรรงบมาเยียวยามันเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ฟังไม่เหนื่อยอะคะดิฉันยังเหนื่อยแทนเลยนะกับการที่รอวันน้ำท่วมเดี๋ยวแล้วก็เห็นไหมคะคนลำบากคนคือคนที่เมตตาทั้งหลายเนี่ยเราทำข้าวกล่องไปบริจาค กันตั้งกี่คนที่จะต้องทำอย่างนั้นอีกสักเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันแก้ไขปัญหาไม่เด็ดขาดอ่ะทางที่มีกระบวนการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาปั่นงบมัวแต่ทำตามงบฉุกเฉินงบอะไรเหล่านี้หรือว่าคุณคิดว่าเหล่านี้มันได้เงินทอนดีรอทำแบบฉุกเฉินแบบนี้แหละมันรวดเร็วดีมันหมุนเงินได้เร็วดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคิดแบบนี้ฉันก็เหนื่อยกับประเทศมากเลยเนาะมันมีทางยั่งยืนอยู่แล้วแต่เรากับเพิ่งเฉยที่จะศึกษามันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เอาเม็ดเงินที่จะรอเป็นฉุกเฉินตรงนั้นน่ะไปสร้างพื้นฐานให้มันมีความมั่นคงแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจริงๆกับรายการสืบสานรักษาต่อยอดในวันนี้คุณผู้ฟังมาแจมบนท้ายๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะโชคดีเป็นของทุกท่านทุกคนก็แล้วกันขอบพระคุณวส921ที่ให้ช่วงเวลากับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทยนำเอาเรื่องราวของศาสตร์พระชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้โชคดีเป็นของทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพ

0: านครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชันเวรโกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดส่วนพักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศ จากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอุปยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: แต่บุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้โฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคมมีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเผื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ตอบการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
9: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้า ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทั้งนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุรินทร์แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
10: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ ground handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก190เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ ThaiNetCat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได
11: ้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันไทยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาท ค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้ก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ่วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและปราบปรารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
15: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
16: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอกให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอกของประเทศไทย
0: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่า กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินากุติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัทกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพณิพักวงศ์พัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
19: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสักหนึ่งเลี้ยงทงครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเช่ก็มา2คนหนึ่งเลี้ยงเงินทงแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้หนึ่งเลี้ยงทง2เลี้ยงทงแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็นังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
18: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสยูก้าโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนผู้ผสมปิติภูมิเจริญผลกับบรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแมคนิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัธยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวม15อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาโดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครอง ร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU Junior Grand Prix Final อีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรธีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพฟรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจากฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มกุลพัฒน์สอนการรายงาน
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12:44 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชน ควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำรถไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีตันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ

0: 72 กิโลเฮิรตซ์ FM 99 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: ตัวเองก็ซิ่งแล้วนะ
8: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะก็ความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
9: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
8: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
10: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
11: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
12: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: พัฒนาองค์ความรู
1: ้เราอธิษฐาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหาร

0: ุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่เกล้าเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโลกสามยามอดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงวุ่นชำระล้างกายใจให้หายขุ่นชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาทิพวิทย์กิตติฮโรผู้ประพันธ์ครับปัญญาโลกสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมสวัสดีแต่สาธุชนคนดีที่สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านซึ่งในขณะนี้ทุกท่านนะครับกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากแคมป์สนมจร.นะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางนะครับสำนักงานณตำบลแคมป์สนนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งทางรายการนั้นจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันเสาร์นั้นก็จะเป็นรายการนานาสาระจากมจร.ของวิทยาสงฆ์พ่อขุนพาเมืองเพชรบูรณ์นะครับและวันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงธรรมจากแคมป์สนมจร.นะครับออกอากาศทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะครับสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยวันนี้นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมอาจารย์ดร.นรุณกุลผายนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มี
1: หลวงพ่อทวีปปาทีโปวัดชมพูวนารามตำบลช้างตะลูดอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์ในวันนี้นะครับผมและหลวงพ่อนะครับก็จะได้มานำนะครับเรียกว่านำเสนอก็ว่าได้นะมาสนทนาธรรมแล้วหลวงพ่อนะครับสนทนาธรรมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะยกไมค์ให้หลวงพ่อนั้นนะครับก็ขอพูดนิดหนึ่งนะครับว่าทางศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนนั้นนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนนั้นนะครับขึ้นกับธรรมส่วนนิเทศนะครับที่ส่วนกลางนะครับคำว่าส่วนกลางในที่นี้ก็คือสำนักงานใหญ่ของเรานะครับตั้งอยู่ในตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีหน้าที่นะครับหลักนะครับก็คือให้บริการนะครับอบรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือการพัฒนานะครับพื้นที่นะครับการบริหารพัฒนาพื้นที่ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับนิสิตนะครับที่อยู่มจร.ส่วนกลางนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่หลักเลยก็คือดูแลนิสิตนะครับก็คือพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับซึ่งจะเข้าปฏิบัติธรรมช่วงมีนาเมษาแล้วก็พฤษภานะครับของทุกปีนะครับส่วนนิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรมนั้นนะครับก็จะตรงประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนธันวาคมนะครับของทุกปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของธรรมส่วนนิเทศนะครับของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือมหาจุฬาอาสมนะครับมหาจุฬาอาสมก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมนิเทศเหมือนกันนะครับก็อยู่คนละจังหวัดนะครับก็คืออยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นภารกิจเดียวเหมือนกับศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนนะครับก็คือขึ้นตรงกับธรรมส่วนนิเทศนะครับที่ส่วนกลางนะครับอันนี้ก็เกริ่นให้ฟังนะครับต่อไปก็จะให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อทวีปนะครับปะทีโปนะครับได้สนทนากับญาติโยมนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอราตนานิมนต์ครับ
1: ขอเจริญพรและถวายความเคารพครูบาอาจารย์ พระเจรานุเถระที่ท่านได้ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะวันนี้ก็ผมอัตมาภาพได้รับหน้าที่จากหัวหน้าศูนย์พัฒนาศาสนาเข้มสุนก็คือพระครูอธิจิตท่านได้มอบหมายให้หลวงพ่อมาทำหน้าที่แทนในวันอาทิตย์ที่4วันนี้วันอาทิตย์ที่4พ.ศ. 2500ตุลาคมนะที่4ตุลาคมพ.ศ. 2569แรม8ค่ำเดือน10ก็วันนี้ก็คือวันพระเนาะอันบ้านเรือนใหญ่โตระหูฐานต้องมีเสาธารหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่โดดเดี่ยวก็เปี่ยวกายเปี่ยวใจจำเป็นต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องไทยวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยถ้าบ้านกับวัดต่างคนต่างช่วยก็อวยชัยถ้าบ้านกับวัดขัดกันก็บันไลทั้งสองทางวันนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ในรายการในเรื่องธรรมะหัวข้อพื้นฐานธรรมะพื้นฐานคือหัวข้อธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมาก2อย่างนะธรรมมีอุปการะมาก2อย่างนี้ก็เป็นธรรมหมวดต้นๆซึ่งอยู่ในนักธรรมชั้นตรีคือทุกกะคือหมวด2ข้อ1สติความระลึกได้2สัพพัญญะความรู้ตัวทำไมหลวงพ่อจึงเอาหัวข้อธรรมนี้มาพูดเนื่องจากที่บ้านหลวงพ่อบ้านชมพูหมู่5ได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ส่วนท้ายรถขนไม้ขนไม้ไปเผาฟืนนั่นแหละพวกรถไปตัดฟืนมาเผาถ่านอันนี้ก็เกิดเหตุการณ์คือเสียชีวิตนะเสียชีวิตทีแรกก็ว่าจะนำธรรมะเรื่องมหาพุทธรูปหรือว่าธาตุ4นะดินน้ำลมไฟถ้ามีเวลาก็จะพูดเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปเนื่องจากโยมบ้านชมพูขอให้หลวงพ่อพูดเรื่องสติที่ว่าธรรมมีอุปการะมากก็เพราะว่าเหมือนเป็นสติปกป้องอุ้มชูตัวเราอุปการะนี่ก็คือว่าเป็นผู้เหมือนตำรวจดูแลปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสติคนเราถ้าขาดสติก็ที่เกิดเหตุการณ์อยู่บ่อยๆเป็นประจำบางครั้งก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ก็พิการเพราะฉะนั้นธรรมมีอุปการะนี้จึงมีคุณมากต่อเราถ้าใครไม่มีสติก็ทำอะไรก็พังพลาดพังเผลอทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จแม้แต่ทำกับข้าวหั่นผักหั่นอะไรหั่นฟักไฟแฟงแตงกวาอะไรก็ดีไม่ดีก็มีดบาดมือได้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากนะสติก็แปลว่าความระลึกได้นะธรรมมีอุปการะมาก2อย่างนี้มีอยู่2ข้อนั่นแหละก็คือข้อ1สติความระลึกได้หรือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะสตินี้ใช้มากที่สุดสำหรับหลวงพ่อนะในความเป็นจริงในความรู้สึกนึกคิดของหลวงพ่อว่าสตินี้ใช้มากที่สุดเพราะว่าอะไรไหว้พระสวดมนต์นะก็ต้องใช้สตินะก่อนจะทำสมาธิก็ต้องเตรียมสติเตรียมกายเตรียมใจก็ต้องเตรียมสติอยู่แล้วนะจะทำให้เกิดสมาธิได้ก็ต้องสติมาก่อนแม้แต่ในหมวดธรรมสติปัฏฐาน4เห็นไหมพระพุทธเจ้าตัดไว้ก็เป็นธรรมสายเอกเลยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นสตินี้จึงถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลย อย่างที่นักปราชญ์ท่านพูดไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดนะสติเตลิดจะเกิดปัญหานี่ก็คือว่าสติเตลิดบางทีอาจจะกินเหล้าเมายาหรือสิ่งเสพติดนะก็ทำให้เสียสติสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ทำให้เกิดปัญหาได้เขาจึงบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดทำให้เกิดปัญหานี่ก็คือเกิดปัญหามาแล้วเราก็ได้ฟังข่าวคราวอยู่บ่อยๆเป็นประจำได้เกิดบัติเหตุอยู่บ่อยๆเช่นยังไม่นานมานี้นะที่ได้ยินข่าวว่าที่วังโป่งเด็กผู้หญิงสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันนะเดี๋ยวอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนนั่นแหละจานารุณก็ได้ฟังข่าวอยู่ว่าพี่นั้นเรียนอยู่ม.4น้องเรียนอยู่แค่ม.2นะขออนุญาตพ่อแม่ออกไปซื้อหมูกระทะมาทานพอไปได้ประมาณ2กิโลรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละก็ไปชนท้ายรถ6ล้อเสียชีวิตทั้งคู่เลยก็เป็นเหตุให้พ่อแม่นี้เสียอกเสียใจเพราะว่าความรักของพ่อแม่นี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเนาะใครที่มีลูกก็น่าจะรู้น่าจะเข้าใจลูกก็คือดวงตาดวงใจของพ่อแม่หัวอกของพ่อแม่นี่จะแทบจะขาดใจตายตามลูกพอได้ยินข่าวว่าลูกเสียชีวิตพ่อแม่นี่โอ้แทบจะเป็นลมเพราะฉะนั้นเรื่องสตินี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพต่างๆสติก็เหมือนเป็นยามประจำตัวเราถ้าจะพูดเนี่ยลึกๆละเอียดหน่อยก็คือเหมือนยามปกป้องตัวเราว่าเราจะทำอะไรเราจะไปไหนมาไหนก็เหมือนว่าคอยมีสติก็คือเหมือนคอยมีตำรวจปกป้องสกิดเราอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเปรียบไปอีกประเด็นหนึ่งก็เหมือนกับตำรวจคอยดูแลเราอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นเรื่องสตินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากคนเกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาหรือว่าเกิดเรื่องเกิดราวก็เพราะว่าขาดสติเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดสติดีเราก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมด้านจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งเป็นวันพระก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่พ่อขาวแม่ขาวผู้ที่มาถืออุโบสถศีลหรือถือศีล8เนาะตามที่รู้กันพูดให้เข้าใจง่ายๆก็หลายวัดนะมีโยมพ่อโยมแม่มาปฏิบัติธรรมก็นี่แหละคือการฝึกฝนอบรมจิตอบรมสติพอสติดีนะพอมีสติดีสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดตามพอมีปัญญาเราก็มองเห็นอะไรหลายๆอย่างอย่างการรับอารมณ์ต่างๆนานาคนที่มีสติดีก็คือคนที่ใจเย็นใจดีเป็นคนมีเหตุมีผลคนที่อารมณ์ร้อนนั่นแหละคือคนขาดสติก็ดูไม่ยากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเป็นเรื่องจำเป็นที่ชาวพุทธเราควรจะให้ความสนใจเพราะว่าคนจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่สติอยู่ที่จิตใจนี่แหละนะอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ปัญญาพอสติมาปัญญาเกิดนะสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดมันก็สามารถที่จะรู้นะเขาเรียกว่าแตกฉานแตกฉานในเรื่องของธรรมชาติแตกฉานในเรื่องต่างๆนานาแม้แยกแยะเหตุผลออกเป็นคนมีเหตุมีผลไม่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะเวลาปะทะคารมอะไรมีเรื่องมีราวอะไรก็สติดีนี่ก็จะมีความเยือกเย็นจะนิ่งนะจะไม่พูดกระทบกระแทกแดกดันจะมีเหตุมีผลจะพิจารณานี่แหละคนมีสตินี่จะสังเกตไม่ยากสติ ดีก็มีสมาธิดีสมาธิดีก็ปัญญาก็เกิดตามมาปัญญาเกิดตามมาก็หมายความว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถที่จะนำปัญญามาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในเหตุการณ์ขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องสตินี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างโยมพ่อโยมแม่นะพ่อขาวแม่ขาวที่มาฝึกสติก็เรียกว่าฝึกสตินะเพราะว่าคนที่ฝึกสติแล้วเนี่ยจิตใจดีงามจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจะมีความเยือกเย็นใจเย็นใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ว่าหน้าในดีนะหน้านอกบอกความงามนะคนเรามีอยู่สามหน้านะสามหน้าคือหน้านอกหน้าในหน้าที่หน้านอกบอกความงามนะจะเห็นได้ชัดเจนนะรูปร่างลักษณะสวยไม่สวยแก่ไม่แก่ผมงอกหรือไม่งอกก็ดูรู้จากหน้านอกนี่เนี่ยลักษณะภายนอกนะหน้าในหน้าในก็นี่แหละนะมาจากความดีความงามมาจากการฝึกฝนมาจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละทำให้เกิดหน้าในดีก็เป็นคนจิตใจดีงามนะจะสังเกตไม่ยากในเมื่อเป็นคนจิตใจดีงามจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีเหตุมีผลการแสดงออกมาภายนอกการแสดงออกภายนอกก็คือเช่นแสดงออกทางกายทางกายก็มีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีการอ่อนน้อมถ่อมตนเดินไปเดินมาผ่านหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือผ่านหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือเจอพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้มีศีลก็ให้ความเคารพแสดงความเคารพนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่จิตใจดีงามนี่เขาเรียกว่าหน้าในแล้วก็แสดงออกทางวาจาก็สังเกตได้ง่ายคือพูดดีมีวาจาดีปิยวาจาวาจาอ่อนหวานทำให้เกิดอันความรักนะมีตาเป็นเครื่องปฏิสัมพันธ์หรือมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรื่องภายในเป็นเรื่องจิตใจส่วนลึกถ้าเกิดแสดงออกก็สังเกตได้ง่ายๆนี่แหละทางกายทางวาจาวาจาก็คือการพูดจาปราศรัยนี่แหละนะพูดดีมีเหตุมีผลถึงบางพูดแม้ก่อนสุนทรภู่ก็บอกไว้อยู่สอนไว้อยู่นะสุภาษิตสุนทรภู่สอนไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พอพูดจาเพราะฉะนั้นคนจะพูดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หน้าในเนี่ยอยู่ที่จิตใจดีงามถ้าจิตใจดีงามการพูดออกมาการแสดงออกมาก็ดีงามด้วยเพราะฉะนั้นอาการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญโยมพ่อโยมแม่ถ้าเราไม่ทำตอนที่เราแข็งแรงตอนที่เรามีกำลังบังชาพอที่จะปฏิบัติธรรมได้อยู่นี้เราจะไปทำตอนไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใดมีเวลาว่างเนาะเวลาว่างก็ควรที่จะสนใจควรที่จะหันเข้าในทางพระพุทธศาสนาหันเข้าไปฝึกจิตฝึกใจฝึกปฏิบัติธรรมนะก็มีดีหลายอย่างนะบุญอย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อยู่ว่าบุญขั้นพื้นฐานก็มี3ข้อบุญละเอียดก็มี10ข้อนะบุญกิริยาวัตถุ3อย่างก็มีทานศีลภาวนาเห็นไหมทานเราก็ให้ทานไปแล้วอย่างมื้อเช้าเราก็เอาสิ่งเอาของมาทำบุญใส่บาตรถวายจตุปัจจัยชยธรรมอาหารหวานคาวนะแก่พระสงฆ์สามเณรนี่ก็คือข้อแรกนะต่อไปศีลเราก็มารักษาศีลศีล8แล้วก็ต่อไปก็มีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์แต่หากไม่มีเวลาเราก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้เราก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้เวลาว่างอย่างโยมโสรยาเนาะโยมโสรยาน้องสว่างก็บอกว่าเปิดกิจการนวดแผนไทยก็ไม่มีเวลา ก็ถามว่าหนูทำอยู่ที่บ้านได้ไหมก็ได้นะบูชาพระอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันเกิดที่จิตใจมันไม่ได้เกิดที่อื่นแต่มันไม่ได้ลอยมานะมันไม่ได้ลอยมาหาเราเลยนะบุญบาปเนี้ยบุญกุศลเนี้ยเราต้องฉลาดทำคำว่ากุศลก็คือกุศลวายเป็นความฉลาดนะบุญก็คือความดีความงามที่เราจะจำเป็นจะต้องทำเอาฝึกฝนเอาฝึกหัดให้เกิดจิตที่ดีงามเกิดบุญเกิดบารมีขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนมีเหตุมีผลแม้จะเป็นผู้นำนะถ้าเรามีศีลมีธรรมหน้านอกหน้าในหน้าที่เนี่ยดีการเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นแม่บ้านที่ดีนะอันนี้ก็คือหน้านอกหน้าในหน้าที่นะคนเรามันมีอยู่สามหน้าหน้าที่ก็คือเหมือนเรามีความรับผิดชอบนะเหมือนเรามีความรับผิดชอบดีความรับผิดชอบนี้เป็นสิ่งสำคัญนี่ก็เป็นธรรมะนะเพราะธรรมะนี่ก็คือหลักของธรรมชาตินี่แหละหลักของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านฝึกฝนอบรมตนเองใช้ความภาคเพียรพยายามบำเพ็ญทุกขละกิริยาอยู่ตั้ง6ปีนะท่านจึงได้ตรัสรู้ท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วก็มานำธรรมะมาเป็นแนวทางไว้สอนชาวโลกสอนพวกเราเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์เนาะพระพุทธองค์สอนไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทุกข์นะท่านไม่ได้สอนไว้ว่าเกิดมาเป็นสุขพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าเกิดมาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองนะจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรที่จะมองข้ามวันนี้ในช่วงแรกเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่พ่อขาวแม่ขาวนะวัดต่างๆวัดต่างๆในประเทศไทยเรานี่แหละที่ได้รับฟังอยู่นี่แหละก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเพราะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะต่อไปนี้ก็จะให้ท่านรับฟังนะเสียงเพลงที่ญาติโยมขอมาเป็นการขั้นรายการนี่ในช่วงแรกนะ

0: ครับก็จบไปนะครับสองผลงานเพลงนะครับมีดาวลูกไก่นะครับแล้วก็กราบเท้าย่าโมนะครับโดยการแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องโสรยานะครับบ้านหนองสว่างนะครับแฟนคลับแฟนรายการของเรานะครับแล้วก็ทุกๆรายการเลยนะครับท่านเคยบอกไว้นะครับว่าท่านฟังทุกรายการนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะครับครบครันว่างั้นนะครับมีเพลงฟังเพราะๆนะครับมีสาระมีอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตามผังรายการนะครับต่างๆของทางสถานีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรายการเสียงธรรมนะครับเสียงธรรมจากแคมป์สนมอจรอนะครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับที่ทางสถานีนะครับได้มอบเวลาให้นะครับกับมหาวิทยาลัยนะครับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับส่วนกลางนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสองเพลงนะครับดาวลูกไก่กับกราบเท้าย่าโมนะครับเพื่อขั้นรายการนะครับหลวงพ่อก็จะได้พักบ้างนะครับอาตะกี้นี้นะครับก่อนที่จะได้ฟังผลงานเพลงนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดถึงนะครับเรื่องของธรรมใช่ไหมครับหลักธรรมนะครับธรรมที่มีอุปการะมากนะครับแต่ว่าหลวงพ่อก็ได้พูดถึงนะครับเรื่องของสตินะครับสตินี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะอะไรสติหมายถึงความระลึกได้รู้ตัวพร้อมนะครับนั่นก็เท่ากับว่านะครับเราจะทำอะไรอยู่นะครับเราก็ไม่ประมาทพลาดทั้งนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีสตินั่นเองสติเป็นตัวกำกับนะครับกำกับเรานะครับเหมือนที่หลวงพ่อนะครับได้ยกตัวอย่างว่าสติก็เหมือนคอยเหมือนมีตำรวจมาคอยกำกับนะครับเราอยู่ตลอดเวลานะครับกำกับอะไรกำกับร่างกายของเราไม่ให้เดินไม่ให้พลาดไม่ให้คิดไม่ให้อะไรเกินไปกว่าที่ร่างกายจะคิดไปนะครับถ้ามีสติแล้วนะครับเราก็ทำอะไรอย่างมีเขาเรียกว่าอย่างมีปัญญาใช่ไหมหลวงพ่อนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับหลวงพ่อเรื่องของสติเนี่ยนะครับแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะครับท่านก็ให้ความสำคัญนะครับกับสตินี้มากเลยนะครับหนึ่งสติสองความไม่ประมาทนะหลวงพ่อที่พุทธเจ้าพูดถึงใช่ไหมครับแม้กระทั่งวันที่พระองค์เนี่ยจะปรินิพพานนะครับพระองค์ก็ทรงมีสติพร้อมใช่ไหมหลวงพ่อ
1: แล้วก็
0: สุดท้ายพระองค์ก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในความไม่ประมาทนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวกว้างๆนะครับเกี่ยวกับสตินะครับส่วนตอนที่สองนะครับซึ่งเหลือเวลาไม่มากก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อนะครับจะสนทนาทำอะไรกับญาติโยมนั้นนะครับก็ขออาราธนานิมนต์ครับ
1: แค่รู้จักพอเพียงเลี้ยงชีวิตย่อมชี้ทิศให้สุขใจไร้ขวากหนามดับความโลภโกรธหลงที่คุกคามจะก้าวข้ามพ้นทุกสุขนิรันดร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากแคมป์สนในวันอาทิตย์ที่4ในขณะนี้ช่วงแรกก็ได้นำหลักธรรมะเรียกว่าทุกกะคือหมวด2เป็นหัวข้อแรกเลยธรรมมีอุปการะมาก2อย่างก็ข้อแรกก็คือสติความระลึกได้ข้อ2นะช่วง2นี้จะพูดสัมปชัญญะความรู้ตัวซึ่งสติกับสัมปชัญญะเนี่ยจะทำงานควบคู่กันเหมือนพี่กับน้องนะอาจารย์นรุณ
0: ครับผมเป็นยังไงเอ่ยหลวงพ่อ
1: พี่กับน้องไปไหนไปด้วยกัน
0: ช่วยอธิบายขยายความอีกนิดนึงว่าพี่กับน้องเนี่ยเป็นยังไงคร
1: ับสตินี่คือก็เตือนน้องอ่ะให้รู้ตัวระลึกได้อยู่ทุกขณะ
0: จะห่างกันไม่ได้หรือขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ
1: ่อไม่ได
0: ้เหมือนกับตัวเรากับเงาเรานี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตราบใดที่เรายังมีเราเงาของเราก็ย่อมมี
1: ใช่ความรู้สึกตัวมันก็นั่นแหละ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะนี่ก็เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับก
1: ็เป็นธรรมคู่กันถึงเอาไว้คู่กัน
0: อ๋อครับ
1: แต่ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี้อย่างธรรม ไม่ว่าอยู่หัวข้อธรรมอะไรจะมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันถ้ามีสติแล้วสังเกตดูจะมีหัวข้อปัญญาตามมาม
0: ันก็คู่กันใช่ไหมหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ใช่เนี่ยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะช่วยเตือนบุคคลให้รู้สึกตัวในการประพฤติปฏิบัติสู่เส้นทางที่ดีที่ชอบไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆก็แล้วแต่นะสติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมที่ทำงานคู่กันถูกต้องไม่เสียหายตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีทำให้ชีวิตเรานี่เดินทางขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญงอกงามได้อย่างดีบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะประจำสันดานหรือประจำตัวประจำจิตเนี่ยจะกระทำการใดๆย่อมมีความผิดพลาดน้อยมากนะถูกต้องมากเป็นปัจจัยนำสู่ความเจริญด้วยความมั่นคงของชีวิต
0: อ๋อครับผมครับ
1: เหมือนการขับรถก็เช่นเดียวกัน
0: โอ้อันนี้ยิ่งสำคัญเลยหลวงพ่อ
1: ถ้าขับรถไม่มีสติจะขับไปได้ยังไงแล้วสัมปชัญญะก็ต้องควบคู่ว่าอ่านไงอ่านสถานการณ์ในการใช้ถนนใช้รถว่าคันนั้นขับทำไมถึงขับแบบนั้นอ้าวทำไมถึงขับไวขับช้าทำไมถึงปาดหน้าปาดหลังอ้าววิ่งเลนไหนต่อเลนไหนอันนี้ความรู้สึกตัวเราจะต้องมีอยู่ทุกขณะว่าเราจะใช้สติปัญญาอย่างไร
0: ครับ
1: ปัญญาตามมาก็คือว่าเราถ้าไปเจอรถขับประมาทหรือว่าเจอรถสิบล้อรถบรรทุกเราเห็นขับท่าทางไม่ดีเราก็ใช้ปัญญาหรือใช้สติสัพพัญญานี่แหละให้หลีกเว้นนะหลีกให้ไกล
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นสติสัพพัญญาจึงเป็นธรรมที่ถือว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อตัวเราน
0: ะอันนี้ก็คือได้ว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับหลวงพ่อกับผู้ที่ปฏิบัติใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ผู้ที่นำธรรมะไปใช้แต่การขับรถเนี่ยนะบางครั้งเราก็ต้องถ้าคนขับรถเป็นก็จะรู้เน
0: า
1: ะคนไม่เคยขับรถก็อาจจะไม่รู้เราจะต้องดูกระจกหลังด้วย
0: ถือว่ามี
1: พูดง่ายๆคือถ้าจะเปรียบกับชีวิตการดำเนินชีวิตคนเรามีที่มาต้องรู้ที่มาถึงจะมีที่ไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เนี่ยก่อนจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยก็เกิดจากเมล็ดเม็ดเล็กๆนี่นะ
0: ใช่ครับพ
1: ่อใช่เกิดจากเมล็ดเล็กๆนี่แหละที่จะทำให้ต้นไม้ใหญ่โตและโหนฐานยิ่งมีรากแก้วดีรากฝอยดีหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นก็ทำให้ลำต้นนี่เจริญงอกงามสมบูรณ์ก็ใบก็จะงามส่งผลผลิตให้ออกดอกออกผลได้รับผลผลิตดีเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็คล้ายๆกันเพราะบางครั้งเรามีแต่เดินหน้าหาความร่ำรวยหาอยู่หากินหาแต่วัตถุภายนอกซึ่งลืมมองตัวเองไปว่าลืมมองตัวเองไปว่าอดีตเรามาอย่างไรนี่คือเปรียบก็เหมือนกับใช้สติย้อนรอยถอยหลังคือการขับรถบางทีเรามองแต่ข้างหน้าเราไม่ได้มองข้างหลังบางทีอดีตก็มีความสำคัญนะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองของเราทุกวันนี้นะอาจารย์นันรุณ
0: ครับผม
1: มีการเปลี่ยนแปลงแปรปวนอย่างร้อนก็ร้อนมากเดี๋ยวก็ว่าฝนตกเดี๋ยวก็น้ำท่วมอยู่ที่มีเหตุการณ์ได้รับการลำบากตากตำอยู่ในขณะนี้นะมีผลกระทบในวงกว้างได้ข่าวว่าน้ำท่วมกรุงเทพบ้างอะไรบ้าง
0: ก็เริ่มลดลงแล้วครับหลวงพ่อ
1: ก็วุ่นวายไปหมดแล้วก็ว่าพายุฟ้าฝนก็จะตกมาอีกแล้วรอบสองก็ให้ระวังนะกรมอุตุก็ประกาศอยู่เพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพการอยู่ในสังคมเราจะต้องอาศัยหลักธรรมะหลักศีลธรรมในการอยู่ร่วมกันนะคนเราในเมื่อเราไม่มีคุณธรรมการอยู่ที่ไหน เราก็จะไม่มีเพื่อนนะคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีทั้งหมดหลวงพ่อคิดอย่างนี้นะว
0: ่
1: าถ้าเราดีอยู่ไหนก็ดีถ้าเราเจอคนพาลเราก็ไม่ต้องไปถือสาหาความอะไรเราก็หลีกไปนะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องคบคนดีมีคุณธรรมคบคนมีปัญญาผู้มีศีลมีธรรมก็ดูไม่ยากหรอกคนดีก็พูดดีประพฤติดีทางกายวาจาใจนั่นแหละแสดงออกดีแม้แต่เป็นผู้นำก็แสดงออกในทางที่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการดำรงชีวิตในการดำรงชีพชีพกับชีวิตก็คือสับตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วสังคมก็จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมีเมตตาต่อกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันผิดบ้างปะทะปะทังกันบ้างเล็กน้อยเอาชนะฆ่ากันกันเล็กๆน้อยๆก็รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะปัญหามันก็จะไม่เกิดเพราะว่าเอาความดีเอาศีลเอาธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี่ที่ท่านเหมือนท่านปูเส้นทางไว้ให้เราหรือเขียนแผนที่ให้เราปฏิบัติตามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในการในรายการเสียงธรรมจากแคมป์สนในวันนี้ก็ได้เอาหลักธรรมะเล็กๆน้อยๆมาเตือนสติมาฝากท่านที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้นะก็เป็นช่วงสุดท้ายก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านนะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยกันเป็นแนวหน้าในการศึกษาปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้กับบุตรกับหลานของเราถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้วเราจะมีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ไหนมาเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเพื่อที่จะส่งต่อให้บุตรให้หลานให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตต่อไปเพราะว่าเยี่ยงอย่างที่ดีนะการปฏิบัติที่ดีก็เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในศีลกินในธรรมอยู่ในศีลก็คือศีลเป็นกรอบเราไม่ล่วงละเมิดศีลก็เหมือนว่ามีกำแพงกั้นไม่ให้เราเนี่ยไปประพฤติในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเขาเรียกว่ากรอบอยู่ในกรอบอยู่ในศีลกินในธรรมคำว่ากินในธรรมก็คือหาอยู่หากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงไม่โกหกหลอกลวงทำมาค้าขายก็ไม่โกหกหลอกลวงนะพูดในความเป็นจริงนะพูดในความเป็นจริงไม่โกหกหลอกลวงอย่างสุภาษิตที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าเราไม่ซื่อสัตย์สุจริตถ้าลูกค้าจับได้แค่ครั้งเดียวนะก็เสียลูกค้านั่นแหละจังศีลที่ว่าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยทำมาหากินมันก็ไม่ร่ำไม่รวยนะถ้าคนมีศีลแล้วก็มีโภคทรัพย์สมบัติเพราะว่าศีลนี่แหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อชาวโลกและชาวพุทธของเราที่ควรจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็นำมาสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีถ้าลูกหลานเราเป็นคนดีพ่อแม่ก็ภูมิใจนะถ้าลูกหลานติดยาเป็นคนเกเรเสียคู่เสียคนพ่อแม่เนี่ยเสียใจนะลูกตายนี่ยังไม่เสียใจเท่ากับลูกเกย์ลูกติดยานะจันนรุณ
0: ครับผม
1: ในช่วงนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่
0: นานาทีแล้วนะครับหลวงพ
1: ่อขออนุโมทนาบุญขออวยพรให้กับท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากแคมป์สนในวันนี้ขออนุโมทนาให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนึกคิดสิ่งใดประกอบสัมมาอาชีพใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมาดแมนนะ เดินทางไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลมาดแม้นทำสิ่งใดมาดแม้นว่าจะทำจุดหมายจุดประสงค์ใดๆก็ขอให้ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ชีวิตจงเจริญรุ่งเรืองขอให้บุญกุศลนี้จงผ่านอุปสรรคนานาประการขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการเกิดสติปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: และนี่ก็คืออาชีพยาภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินนั้นมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
3: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
4: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
5: ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพา

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งจะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะครับอยู่กับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมีเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆนำมาฝากกันสลับสับเปลี่ยนกับบทเพลงนะครับที่นำเสนออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับฟังเพลงกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสู่เรื่องของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มักจะเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบแต่ก็อาจจะพบในผู้ใหญ่ได้โรคมือเท้าปากจะเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสจีนัสซึ่งเชื้อโรคในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยโปลิโอไวรัสคอกแซกกี้ไวรัสแอคโคไวรัสและเอนเทโรไวรัสค่ะสาเหตุของโรคปากเท้าเปื่อยนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าคอกแซกกี้ไวรัสโดยต้องประกอบด้วยผื่นที่มือเท้าและที่ปากเริ่มต้นที่ปากเหงือกเพดานหรือลิ้นและลามลงมาที่มือเท้าและบริเวณที่พันผ้าอ้อมโดยลักษณะของผื่นจะเป็นตุ่มน้ำใสอายุที่เริ่มเป็นคือเด็กที่อายุ2สัปดาห์จนถึง3ปีและผื่นก็จะหายภายใน 5-7 วันค่ะโดยอาการของโรคนะคะมักจะเริ่มโดยการมีไข้เบื่ออาหารครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอหลังจากที่มีไข้ 1-2 วันก็จะเห็นแผลแดงเล็กๆที่ปากโดยจะเป็นตุ่มน้ำในระยะแรกและแตกเป็นแผลในเวลาต่อมาค่ะตำแหน่งของแผลมักจะอยู่ที่เพดานปากนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณ 1-2 วันจะเกิดผื่นที่มือและเท้าค่ะแต่ก็อาจจะเกิดที่แขนและก้นได้เช่นกันนะคะเด็กที่เจ็บปากมากอาจทำให้ขาดน้ำได้ค่ะเพราะว่าเจ็บคอมีตุ่มที่คอปากที่เหงือกหรือที่ลิ้นซึ่งเป็นตุ่มน้ำมากกว่าที่จะเป็นแผลนะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยโดยลักษณะผื่นที่เป็นมากจะเป็นที่มือรองลงมาคือที่เท้าหรือที่ก้นก็พอพบได้ค่ะโดยเด็กจะมีอาการเบื่ออาหารและมีอารมณ์หงุดหงิดในระยะฟักตัวของโรคนี้ตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิดอาการนะคะจะใช้เวลาประมาณ 4-6 วันโดยการติดต่อของเชื้อนี้จะติดต่อจากการสัมผัสเสมหะน้ำลายหรือน้ำจากผื่นที่มือหรือเท้าและอุจจาระของผู้ป่วยโดยการติดต่อของเชื้อนี้จะติดต่อจากการสัมผัสเสมหะน้ำลายหรือน้ำจากพื้นที่มือหรือเท้าและอุจจาระของผู้ป่วยซึ่งจะเป็นในระยะแพร่เชื้อประมาณอาทิตย์แรกของการเจ็บป่วยค่ะเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในร่างกายได้เป็นสัปดาห์และหลังจากอาการดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้แม้ว่าจะหายแล้วก็ตามค่ะโดยการวินิจฉัยโรคนะคะจะทำได้ด้วยการตรวจร่างกายซึ่งจะพบผื่นในบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนวิธีการรักษานะคะจะไม่มีวิธีการรักษาโดยเฉพาะโดยส่วนมากจะรักษาตามอาการค่ะเช่นถ้ามีไข้ก็จะให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้แต่ห้ามใช้แอสไพรินนะคะและให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือใช้เกลือครึ่งช้อนต่อน้ำ1แก้วและต้องมั่นใจว่าเด็กสามารถบ้วนน้ำได้ซึ่งโรคนี้นะคะจะหายเองได้ใน 5-7 วันทั้งนี้อาจจะมีโรคแทรกซ้อนโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อคอกแซกกี้ไวรัส A16 ซึ่งหายเองได้ใน1สัปดาห์แต่หากเกิดจากเชื้อเอนเทโรไวรัส71โรคจะเป็นรุนแรงและเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมองอักเสบได้ค่ะโดยจะมีอาการชักเนื่องจากการมีไข้สูงจึงต้องเช็ดตัวในเวลาที่มีไข้และรับประทานยาลดไข้ค่ะและการป้องกันโรคมือเท้าปากที่จะติดต่อจากคนสู่คนโดยการไม่สัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยรวมทั้งน้ำจากตุ่มและอุจจาระและลดความเสี่ยงจากการติดต่อทำได้โดยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนมากและหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการจับบ่อยเช่นลูกบิดหรือโทรศัพท์ค่ะและควรจะพบแพทย์นะคะเมื่อรับประทานยาลดไข้แล้วแต่ไข้ไม่ลดลงหรือว่าดื่มน้ำไม่ได้และมีอาการขาดน้ำผิวแห้งปัสสาวะมีสีเข้มเด็กมีการกระสับกระส่ายมีอาการชักค่ะอย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการต้องสงสัยดังกล่าวนะคะ

โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาตปัจจุบันพบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองเนื่องจากขาดการออกกำลังกายรับประทานขนมหวานและอาหารที่มีไขมันมากบ่อยครั้งเช่นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดซึ่งจะนำพาให้เกิดโรคอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดและโรคหัวใจเป็นต้นซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดโอกาสในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติค่ะซึ่งวิธีการป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควบคุมปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวันรวมถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงและงดการสูบบุหรี่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตามกาลเวลาซึ่งทำให้ผู้สูงวัยมักเป็นโรคนี้ได้ง่ายค่ะแต่หากเราไม่มีโรคอื่นๆที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นก็ช่วยให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคลดลงค่ะผู้ป่วยอัมพาตส่วนใหญ่จะไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยการพูดและการเขียนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารให้กับผู้ดูแลหรือญาติหรือแพทย์เข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยได้จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่ชื่อว่าเซนเพื่อช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ให้สามารถสื่อสารได้ผ่านทางสายตากับอุปกรณ์สื่อสารที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นการทำงานด้วยเทคโนโลยีระบบติดตามดวงตาที่มีความแม่นยำตรวจจับดวงตาเพียงข้างเดียวโดยอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะมีหลักการที่เรียบง่ายคือใช้สมองความละเอียดสูงตรวจจับการเคลื่อนไหวของลูกตาการกระพริบตา2ครั้งแทนการเลือกคำสั่งที่หน้าจอมอนิเตอร์เพื่อสื่อสารความต้องการหรือบอกอาการของผู้ป่วยได้ผู้ป่วยสามารถเลือกเมนูที่ต้องการซึ่งประกอบด้วยเมนูหลักคือคีย์บอร์ดสนทนาอาการของฉันความต้องการของฉันและอาหารเครื่องดื่มนอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถพิมพ์ข้อความโดยใช้สายตาเองได้บนเมนูคีย์บอร์ดสนทนาที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับผู้ป่วยอัมพาตที่สถาบันประสาทวิทยาภายใต้การควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบว่าผลการทดสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดของคนไทยซึ่งเป็นรายแรกในเอเชียและเป็นรายที่3ของโรครองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้วัสดุการผลิตภายในประเทศทำให้อุปกรณ์เซนมีราคาถูกกว่าเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศโดยได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี2013และรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2012เป็นต้นค่ะจุดเด่นของอุปกรณ์เซนคือเน้นความปลอดภัยและการใช้งานที่สะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยได้ถูกออกแบบให้อุปกรณ์ทำงานด้วยจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ยึดติดกับตัวผู้ป่วยซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเกิดอันตรายกับผู้ป่วยค่ะอีกทั้งยังตั้งห่างจากตัวผู้ป่วยประมาณ70เซนติเมตรจึงไม่สร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยแต่ยังพบข้อจำกัดในการใช้งานคือแสงสว่างภายในห้องไม่ควรเป็นแสงสีส้มผู้ใช้ต้องสามารถจดจำรูปลักษณ์และจำแนกสิ่งของได้ค่ะโดยต้องกระพริบตาและสามารถอ่านหนังสือได้นะคะถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตได้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้และยังช่วยสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยได้อีกด้วยนะคะ

คุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับเวลาของทางรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำครับซึ่งเวลาเดียวกันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ครับผมธันวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับนำรายการล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
8: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสาน

0: มุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด
1: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

ค่ะระวังงามๆตามย่างไทยบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อค่ะมากับบทเพลงพิเศษจำได้บ่เนาะเพลงนี้พี่น้องจำได้บ่ถ้าที่ตามรายการในน้ำมือแรกๆเลยเด้อซาลาลมร้องเพลงนี้ให้ฟังอยู่เม่นบ่ค่ะออกอากาศร้องให้ฟังอยู่เป็นผลงานเพลงที่ซื้อว่าจักใจดีเจมาพี่น้องค่ะตอนนี้ดนตรีเรียบร้อยโรงเรียนของเฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องค่ะเพลงนี้มวนบ่ทุกใจบ่เป็นแนวใดกันแดอ้าวเคยร้องสดๆให้พี่น้องได้รับฟังกันอยู่เด้เพลงนี้ก็ได้

บ่แม่นแต่เสียงเพลงหวานๆเท่านั้นเด้อเพิ่นว่าเพิ่นแซวกันเข้ามาว่าดีเจรายการลูกทุ่งวิถีไทยดีเจสร้างอารมณ์เสียงยังหวานนำพร้อมพะนะสมือวันอาทิตย์ตั้งตารอคอยเลยเด้ออีล่าเอ่ยตกบ่มานี่แม่ใหญ่กินข้าวบ่แซ่บนอนเวรก็บ่หลับ

0: ข้อกันเข้ามาค่ะถ้ามันใครอยากฟังเพลงนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ฟังดีเจซาลาลมร้องสดๆให้ฟังกันไปแล้วนะคะเนาะจากใจดีเจพี่น้องค่ะเอาเป็นแนวได้กันแน่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ตอนรับก็สู่วันอาทิตย์ยามบายๆแบบนี้โอ้ยพี่น้องเอ๋ยสั่งมาเป็นตาสั่งพระอาทิตย์เอาแท้ว่าเนาะอันบ้านเฮาคือมาฮ้อนคักฮ้อนแน่เนาะรู้สึกว่าจะทนรับความร้อนบ่ค่อยได้กันเลยช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันหยังว่าติพระอาทิตย์อยู่ใกล้หัวเฮาโพดโผล่บ่หรือว่าจังใดค่ะบ้านพี่น้องเป็นแนวใดกันแน่เนาะอยู่ในหัวในส่วนกันอยู่ในห่มไหมเด้อเด้อพ่อใหญ่เนาะอย่าสู้ออกมาอยู่กลางแดดไล่ค่ะเวลานอนเวรกะเดี๋ยวนี้ถ้าบ่ได้นอนใต้ห่มไหมคือทาสินอนบ่หลับ อันผู้เฒ่าหลังคนนั้นลูกบ่ให้ออกจากบ้านมันบ่เปิดแอร์ให้เย็นๆอยู่อยู่ในห้องในหับนะคะเนาะกันยิงตั้งเปลืองไฟอยู่ได้ล่ะค่ะ หาต้นไม้ของตัวเองจักต้นไปแขวนเปนอนห่มกันอยู่ใต้ห่มไหมสิดีกว่าวะเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยตอนรับเข้าสู่รายการในมื้อนี้พี่น้องค่ะทาสีสุขสบายกันดีสุผู้สุคนแม่นอากาศสิฮ้อนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเนาะพี่น้องมีรักแฟนรายการพยายามโทรเข้ามาอย่างบ่ว่างอันงวกไปเบิ่งเถอะเด้อฮ้อนไล่จนแทบสิเป็นลมแล้วก็มีคําเตือนกันเข้ามาพี่น้องค่ะนั่นก็คือโรคสโตรกค่ะสโตรกอันเส้นเลือดสมองนี่แหละค่ะมันก็มี 2-3 แบบเนาะอย่างน้อยก็ที่ซาลาลมรู้แน่ๆก็คือเส้นเลือดสมองแตกกับเส้นเลือดสมองตีบนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าบ่ว่าสิเป็นจังได๋ก็อันตรายทั้งนั้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะพยายามอยู่ในห่มอย่าสุกไปตากแดดที่สำคัญพยายามหายใจดีๆอย่าสุกไปเครียดไปข่มผู้ใดเด้อยิ่งมื้อนี้วันพระอีกซ้ำเนาะไปวัดไปว่าบ่ละแม่ใหญ่ถ้าสิไปกันอยู่นะคะเนาะ
1: ค่ะค่ะร้านก็รวมกันอยู่ฟังเพิ่นดู
0: ให้ฟังผลงานเพลงแรกกันไปแล้วจักใจดีเจมาฟังผลงานเพลงนี้ที่ทุกข้อกันเข้ามาระวางตั้งแต่ต้นรายการกันแต่มื้อเช้าพุ่นแม่เพิ่นโทรเข้ามาแต่มื้อเช้าขอผลงานเพลงตายอรไทยแอบรักแอบคิดถึงสุ่มแม่ไม้ปลายแดงสุ่มแม่ใหญ่ไถลมแม่เพิ่นข้อกันเข้ามาเพิ่นอยู่จุ้มเดียวกับอันคนรุ่นใหม่หัวใจลูกทุ่งเป็นเคยว่าอย่างผู้นุ่มน้อยติเป็นชมรมกันอยู่พะนะเพิ่นเต้นแอโรบิกกันอยู่ทางได้มือแรงอีไปแอบเบิ่งกันนะค่ะตายอรไทยแอบรักแอบคิดถึงค่ะเพิ่นส่งมาไปให้ทุกเส้นทุกสายเลยเด้อค่ะที่ทนคิดฮอดคิดถึงกันมา1สัปดาห์เต็มแล้วเนาะจังได้พบได้พอกันฝากเพลงนี้ให้ทุกคนเลยค่ะ

พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นคนรักษาไว้ความเป็นคนอย่าให้เปลี่ยนคือให้คือเดือนอยู่ฟ้าบ่มีได้เปลี่ยนเจ้าของดวงอาทิตย์กะบ่ต้องกะหยังส่องแสงสายถึงสิลายเป็นแสนกับหยังส่องโลกาไตเกิดเป็นคนจงจำไว้อย่าเล่ไล่ไปทำซัวรักษาตัวไว้ให้ได้อย่าเป็นเป้าเพศผีพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้ย

ฉุกละหุกฉุกเฉินกันได้จักหน่อยย้อนสารรมอยู่ผู้เดียวเออมือใดเนาะมีหลักแฟนรายการสิได้อาสาเข้ามาเป็นคนรับโทรศัพท์ให้ได้จักหน่อยเสียดายบ่ได้รับโทรศัพท์หลายสายพี่น้องค่ะเอาต้อนรับกันก่อนได้จักหน่อยพี่น้องสำหรับมือนี้ค่ะทำกลางบรรยากาศทนหอนเนาะฝนสั่งฟ้าไปแล้วหรือจังใดเพราะว่าทันทีที่ฝนหายฝนลดควันไปแล้วนี้อากาศฮ้อนก็เข้ามาทันทีเลยทันใดค่ะโดยเฉพาะบ้านที่มีพ่อใหญ่หัวล้านท่านยิงยิงสีฮ้อนเป็นบ่แม่ใหญ่เพิ่นจมหมายฟังไหมคะบ่โอ้ยไปไกลๆเท่าหัวล้านนี้จักหน่อยก็น่าแดดฮ้อนก็พอแห้งแล้วพ่อนะทางคุณยายห้วยโป่งน้ำรับสายโทรศัพท์กันจากว่าเป็นสายที่เท่าใดที่รับทันหรือบ่ทันนะคะแต่ก็ขอบุญขอบคุณรับกันเป็นสายแรกในรายการลูกทุ่งวิถีไทยเป็นที่เรียบร้อยขอผลงานเพลงอันไม่ยังเพลงอันลาวมาใหม่ใหม่บ่ล่ะฮะเป็นผลงานเพลงที่เพิ่นขอกันเข้ามาเพลงลาวค่ะข้องทางลำเชิญเพิ่นบ่ซาวผลผางเนาะเป็นแปลว่ายังนึกผลผางนะฮะอันบัสสิลาวก็คำลาวแท้ว่าจนนั้นเจ้าละลุมอันจำความบ่ได้ว่าคำนี้มันแปลว่ายังเนาะมือหน้าก็กรุณาแปลให้พร้อมเด้อแม่ใหญ่แล้วก็พี่สายใหญ่อ้ายจำลัดจักทางน้องแม่นาพุ่นล่ะค่ะโทรเข้ามาขอผลงานเพลงไปเป็นกำลังแรงใจให้กับคนน้ำท่วมมันบ่อายสุโขทัยระทมเศร้าเราลงมามันบ่แม่นแต่สุโขทัยเด้มันทั่วทุกทินไทยเลยแม่นบ่อันน้ำท่วมนี่ก็ได้เนาะโอ้เป็นตาดีโตนเนาะโดยเฉพาะทางกรุงเทพกรุงธนกรุงไทยพุ่นละเด้อเป็นแนวได้กันแดเนาะลูกหลานเฮาไปอยู่ทางพุ้นเพิ่นอยู่ดีสุขสบายกันดีบ่เนาะคิดทอดบ้านกันบ่หรือจังใดเออเป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะสำหรับผู้ที่ประสบภัยกับน้ำท่วมทั้งหลายทั้งแลเนาะสุโขทัยระทมของสายยันนิรันดรข้อกันเข้ามาทรงไปเป็นกำลังแรงใจให้ได้ก็แล้วกันพิเศษทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะพนักซาลมเกาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะผลงานเพลงอันเพิ่นฟ้องก่อนไหมว่าอันอาทิตย์ที่แล้วนี่อันค่อยไม่ได้ฟังเจ้าเด้อพนักเจ้ามัวไปเที่ยวผู้บ่าวอยู่ทางไหนเฮ้อไปต่างจังหวัดนี่ไปทางไหนขอผลงานซองผลงานเพลงกันเข้ามาเลยทีเดียวโทษท่านที่ตัวเองบ่ได้ฟังอันอาทิตย์ที่แล้วพอนะเฮ้ยมันยังมาโทษกันจังซี่ละเนาะ เรารอเข้าลืมของน้ำฝนธนสุนทรค่ะแล้วก็ฝากคำขอโทษเอาข้อฝังของเอิญขวัญกัลยาณนันเด้อค่ะเอาจังสีบอกไว้ก่อนห้าของผู้ได้เจอก็สีให้ฝั่งของผู้นั้นละเนาะอย่าสู้ให้ค่อยยากลำบากไล่เถาะฝากคำขอโทษมันบอกค่ะมันมีไล่ผู้ไล่ขนร้องอยู่เด้มันบอกทั้งอันจินตลาเพิ่นก็ร้องอันเอื้อยนางสิริพรเพิ่นก็ร้องอยู่เด้อย่างอีมีเอิญขวัญกัลยาอีกมันบอกเออเดี๋ยวสีหาให้ฟังค่ะแล้วก็ทางอีเอิ้นว่าแม่ใหญ่หรือพี่สาวใหญ่ดีเนาะทางบ้านพีพุ่นค่ะเพลงสัจจะสาวนาของยงหยุดค่ะแล้วก็เพลงขึ้นมาก็บ่เอาสงสัยต้องจัดให้ซองเพลงเพราะว่าดูเหมือนสิโทรมาหาสารลมเป็นครั้งแรกแม่นบ่ทางบ้านพีนี่ก็ได้เนาะเอาเฮ็ดยังกันอยู่สุขสบายดีฮะแต่บ้านพีนี่สารลมเคยไปอยู่เด้ไปบ้านอันผู้นึงเพิ่นปุ๊กอันมะละอันแม่มะละขี้นกติแต่มันลูกใหญ่ๆกว่ามะละขี้นกได้จักหน่อยนะบ่แม่นยังหรอกค่ะเคยไปรอหัวรอส้วนเขาอยู่นะทางบ้านพีพุ่นก็ได้

ฮอมป้าฮอมคอเป็นที่เรียบร้อยค่ะแม่ยายไทยลมคอที่ดักคอเข้ามาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงยังไงต้องจัดให้แม่ยายเด้อเพลงผู้สาวเท่านะของนกน้อยอุไรพรพะนะ เพิ่นถึงเว้าถึงครูถึงป้อประลมอ่ะพร้อมบ่จัดให้ได้จังใดล่ะเนาะ

ือมาเป็นตาดิโตนแท้ผู้เศร้าเท่านี้ก็ได้เอาเพลงนี้ไปป๊อปใจกันแล้วกันค่ะวังหนึ่งนี้เพลงผู้เศร้าเท่าเอาเพลงหักผู้เท่าหักเศร้าเท่าไปกันแล้วกัน

คงสิทุกอกทุกใจโดนจิตโดนใจกันไปเพื่อนงานเพลงไซทือว่าไซนี้ไซสิ้นพี่น้องค่ะ จังได้อันจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ติดค้างอยู่ไล่เพื่อนงานเพลงเติบเด้ค่อยจังได้ข้อกันเข้ามาใหม่กันแล้วกันนะคะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องมีรักแฟนรายการโทรเข้ามากันเยอะๆเลยค่ะต้องปรับเพิ่มเติมกันได้จักหน่อยคุณแม่ยายแต้วโทรเข้ามาเป็นทีเรียบร้อยเพิ่นไปวัดไปว่าไปจังหันเพนมาเรียบร้อยแล้ว คิดอยู่ว่าถ้าได้รับสิ้นอุโบสถเพิ่นท่าสิได้นอนวัดมันบ่แล้วได้ยินข่าวค่ะว่าคุณยายอ่อนไปนอนวัดมันบ่ค่ะมื้อนี้ค่ะอันคุณยายแต้วหันฟ้าวกลับมาแล้วมันน่ะฟังรายการทันอยู่พะนะเออขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะอุตส่าห์โทรกันเข้ามานะคะเนาะพยัญเพลงทุกลอกออกโรงเรียนละกันนกจ้านกค่ะคุณยายแต้วขอไว้ซองพยัญเพลงเลยทีเดียวมอบไปให้อันแม่ออกสุดข้าวเพิ่นจำอยู่วัดพุ้น อันทีมคุณยายอ่อนมันมานอนวัดมื้อนี้ค่ะแล้วก็น้องสาวคนเดิมโซระยานู่แดงโซระยานั่นเองค่ะน้องสว่างข้อพ้นงานเพลงข้อกันเข้ามารอบนี้ซองพ้นสามพ้นงานเพลงเลยทีเดียวกระเป๋าแบนแฟนทิ้งพะนะเพลงสาวทุ่งดอกจานแล้วก็จินตลาตามแฟนกันพร้อมค่ะบอกว่าจัดให้น้องซะดีๆนะพะนะเพราะว่าเพิ่นบอกบุญกฐินมาพร้อมได้ร่วมกฐินบุญกฐินกับทาง921กรปกลางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุเด้อสิได้ไปห่วมกฐินนำกันบ่ล่ะเนาะคงได้มาพบมาพ้อกันค่ะวันที่14-15นะคะนะเจ้าละลมกถาสิได้ไปก็คงเป็นวันที่15พอกันอยู่วัดโรดเด้อพี่น้องค่ะพฤศจิกาค่ะฝากบอกกันไว้ก็แล้วกัน

และนี่คือเศร้าโพนพางลำเซินซัดลำสีค่ะโอ้ยซื้อเจ้ากระไดเนาะศิลปินลาวคนนี้ค่ะไปเราฟังกันดูค่ะ

ผลพางนี่บ้านใดเนาะค่ะถ้าสิเป็นทางฟังสปป.ลาวพุ่นล่ะเนาะผู้สาวคนงามบ้านโพนพางค่ะ

ี่น้องเอ้ยซื้อว่าคนคนนี้มีปัญญากว่าสัตว์อื่นหูจักเฮ็ดก่อสร้างแปลงบ้านให้หุงเหืองขืนคันบ่เฮ็ดดังนั้นคนสิเปลี่ยนเป็นสัตว์บ่ขจัดความเลวบ่เฮ็ดดีเอาไว้บ่เอาดีมาใช้สิเป็นพี่เป่าเปรตพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้ยคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยบ่ทันงวกไปได้เวลาสมงและกะไกซิเบิดขอบคุณครับคุณทุกเสียงทุกสายค่ะต้อนรับกันอย่างหน้าแน่นเลยทีเดียวกับรายการลูกทุ่งวิถีไทยรายการที่นำเสนอผลงานเพลงลูกทุ่งและก็คำพญาซ่อนจิตซ่อนใจมุ่นๆเอามาไว้ของครูบาอาจารย์พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายค่ะจังได๋จังได๋ไทยเฮากะฮักสมัครสมานสามัคคีกันปันใดกะอย่าสุลืมความเก่าความหลังคืบเขาของบรรพบุรุษของไทยเฮาย้อนมีลากมีท่านหลงรักปักท่านกันอย่างนี้ต้องซืบต้องซ่านไว้ให้ลูกให้หลานเฮาแน่ซุมื้อนี้มันลืมกันเบิดละเด้อคำพญานี่ก็ได้เข้าทันสมัยไปเบิดแล้วพี่น้องค่ะอันซาเราลมเบิงฝั่งข่าวมีอยู่อันนึงแหมอันมีเจ้าหน้าที่รัฐคนนึงค่ะมันสิเป็นคลิปหรือมันสิเป็นข่าวแท้ๆหรือจังใดเนาะแต่เขาก็ถ่ายคลิปมาได้เพิ่นกะไปอันดูทุกไทบ้านที่บ่ยอมเล่นโทรศัพท์บ่เป็นนะคะพอใหญ่ผู้หันเพิ่นก็หน้าซีดหน้าเสียเบิดเลยค่ะอันย้อนว่าบ่ทันสมัยนำเข้าแอปพันก็บ่ได้อันเบิ่งมันยังก็บ่เป็นค่ะอันลูกซ่อนไว้หั่นก็คือกดรับได้อย่างเดียวค่ะกดโทรออกก็ยังงงๆอยู่บางทีก็โทรออกได้บางทีก็โทรออกบ่ได้เอาไว้รับโทรศัพท์ลูกอย่างเดียวเพิ่นไปติดต่อราชการแล้วเจ้าหน้าที่ราชการก็บอกว่าเป็นยังบ่โอดบ่โหลดแอปหั่นมาไว้บ่โหลดแอปนี้มาไว้เปิดมันยังก็บ่มีจักอย่างติดต่อข่าวสารยังก็บ่ได้ดีตนเพิ่นนะเพิ่นโดนข้าราชการว่าให้พุ่นน่ะมันเราจนน่ะให้แหมพี่น้องค่ะมันเป็นความผิดกูบ่พุ่นน่ะเพิ่นจมอยู่ค่ะบ่แม่นความผิดพี่น้องค่ะความบ่รู้นี่บ่แม่นความผิดใดๆทั้งสิ้นเนาะเฮาก็อยู่กันจังแบบนี้แหละเจ้าเมืองมาถามอ่อนหวานบ่มีบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังค่ะลูกหลานเฮ็ดให้ใดถ้าบ่เข้าใจแม่นหยังลูกหลานบ่อยู่เจ้าย่างไปหาผู้ใหญ่บ้านโลดเด้อเวลาเขาอีเฮ็ดหยังกันน่ะผู้ใหญ่บ้านประเทศไทยเฮานี้ดีดีซอยได้ทุกเรื่องค่ะอาจจะก็เป็นผู้เป็นบางบ้านมันบ่ค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านค่อยนี่ดีขนาดนั่นล่ะทุกเรื่องซากกระเบื่อยันเหลือลบต้องผู้ใหญ่บ้านค่อยนั่นล่ะหมัวเล็ดหมัวหัวบ่แม่นยังค่ะหมัว5เพลงอยู่ค่ะสุโขทัยระทม5เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้ทุกข้อกันเข้ามาจากพี่สายใหญ่อ้ายจำราดจากทางเขาขอพี่น้องค่ะส่งมอบพิเศษไปให้ทุกเสียงทุกสายโดยเฉพาะบ้านที่น้ำท่วมกันนะคะเนาะบ่แม่นแต่สุโขทัยหรอกสุบ้านสุเมืองนั้นล่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: มันเป็นเพลงคู่กันบ่เปิดบ่ได้แม่นบ่พี่น้องค่ะเอาให้โดนจิตโดนใจกันไปเลยสงสารสุโขทัยค่ะ

ส่งมอบศิลปินตนฉบับหน่อยนวรัตน์ร้องเพลงแก้ให้ค่ะสงสารสุโขทัยหลังจากที่ฟังสุโขทัยระทมของสายันนิรันดรไปนะคะเนาะอ่ะคงสิทุกอกทุกใจฟังกันให้เต็มอิ่มเต็มนำกันไปเลยทีเดียวพี่น้องค่ะลูกหลานเอ้ยอันความดีความรู้มันบ่เกิดมาเองเฮาต้องเป็นคนเรียนกะจังสิมีความรู้เฮาต้องเป็นคนสู้ขยันเรียนอย่าให้อ่อนบ่อนใดอ่อนต้องเพิ่มขยันสู้จังแม่นเรียนพี่น้องเอ้ยบอกลูกหลานเอ้ยขอบคุณพญาดีๆจากกวีนิรนามไถ่ลมพนาพี่น้องค่ะเพิ่นเขียนส่งเข้ามาในอีเมลซาละลมตลอดเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะต้อนรับสายโทรศัพท์กันได้เจ๊กหน่อยมาจากทางใดกันแดทันกะทันบ่ทันก็ต้องขออภัยพี่น้องค่ะก่อนสิได้ไปเข้าสู่ส่งสมงที่ซ่องกันนะคะเนาะสาวผู้สาวตลาดพักขอผลงานเพลงกันเข้ามาว่าแต่เขาเหล่ากระชูพะนะเป็นประจำคือเก่าคือเดิมนั้นล่ะค่ะเนาะส่งหมอไปให้ไอ้เซยามแรงบ่ไอ้เซคนใหม่เป็นบ่เราสิฟังอยู่บ่มื้อนี้ค่ะแดดฮ้อนป่านนี้เราบ่อยู่ในโฮมใดไปแล้วติเฮ้อแล้วก็คุณแม่แม่ใหญ่ไถ่ลมนะคะเนาะคนลมสักค่ะคนเก่าคนเดิมฟังอยู่สุมือนั่นล่ะเพิ่นแป๊กใจเพิ่นโทรศัพท์เข้ามาเอ้าอันนี้เบอร์056708717นี้มันเป็นเบอร์ได้เนี้ยพะนะเบอร์นี้ค่ะ056708717ที่แม่ใหญ่โทรเข้ามานั้นเป็นเบอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องส่งออกอากาศกันนี้ล่ะค่ะบ่แม่นเบอร์ออฟฟิศบ่แม่นเบอร์ห้องทํางานบ่แม่นเบอร์ห้องธุรการนะคะเนาะเป็นเบอร์ที่รับโทรศัพท์มีรับแฟนรายการเอาไว้ขอผลงานเพลงกันเข้ามาค่ะหรือแม้นกระทั่งขอเข้ามาในช่วงห่วงของผู้ดําเนินรายการเพื่อที่จะมาขอทําบุญกฐินนํากระเบือนี้ล่ะทางผู้ดําเนินรายการทางสถานีสุภาวส่งคนไปรับเงินกฐินกันเข้ามาทันทีทันใดนั้นล่ะค่ะเนาะอ่ะโทรกันเข้ามาได้ละกาในช่วงที่มีผู้ดําเนินรายการอยู่สามารถโทรเข้ามาขอผลงานเพลงที่ยากจะฟังกันได้ทุกๆเพลงเลยค่ะส่วนเบอร์ที่เป็นทางการเบอร์ที่เป็นเบอร์ออฟฟิศหรือว่าเบอร์สำนักงานนั้นบ่แม่นเบอร์นี้นะคะเนาะบอกแม่ใหญ่ให้ได้รู้กันกันแล้วกันอันแม่ใหญ่บอกว่าฟังอยู่ตลอดนั่นล่ะกลปกลางนี้ก็ได้ปีนี้แม่ใหญ่อายุ82ย่างเข้ามานี้แล้วพะนะอนุโมทนาซะ

0: ื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮาพี่
2: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ๋ยมีคนติดอกติดใจผลงานเพลงนี้ละลาเข้าฟังอีกหนึ่งรอบได้บ่สิบ่ลืมพระคุณพะนะสิมามีพระคุณอย่างน้อมีแต่สิยากให้ฟังพี่น้องค่ะ

พี่น้องเอ้ยคำว่าบุญบุญนี้เป็นซื้อข้องนามมาทำเป็นพ่นกรรมข้องความดีบ่แม่นพ่นข้องความหายบ่แม่นพ่นข้องความร้ายเลวสามและตกต่ำเป็นพ่นกรรมอันเลิศล่าควรมีไว้แก่เจ้าของพี่น้องเอ้ยผู้ฟังเอ้ยอทุมอนุโมทนาสาธุบุญสำหรับพี่น้องมิตรแฟนรายการที่ได้มีโอกาสไปวัดมื้อเช้านี้นะคะเนาะมื้อเช้านี้ก็ส่วนทางกับไอเสียงจอยแป๊บหนึ่งเพิ่นก็ฟ้าวไปเพลพระให้ทันพร้อมแหพี่น้องแฟนรายการโทรศัพท์กันเข้ามาพ่อใหญ่โอ้อายุ72แล้วพ่อใหญ่ปีนี้ก็ได้พะนะข้อผลงานเพลงทุกๆผลงานเพลงโดยเฉพาะเพลงผลงานจุดดำในดวงใจกันเข้ามาโดนลูกล้านสาวหล่อลมแซวไปเป็นที่เรียบร้อยว่าโอ้พ่อใหญ่เจ้าอายุ72 73แล้วเจ้ายังทำงานอันก่ออิจฉาปุ่นไว้อยู่ตีพะนะโอ้ยมาแข็งแรงฮะแข็งฮะเนาะพ่อใหญ่นี่ก็ได้เนาะพ่อใหญ่ทางน้ำเดือพุ่นราคามื้อนี้ไปทำงานไกลอยู่ทางท่าพลพุ่นได้ทนหอนโอ้เฮ็ดจังได๋ล่ะฟังเพลงพ่อใหญ่ฟังเพลงรับรองเย็นทันทีเลยค่ะแถมถามกันเข้ามาอันคำว่าคอยลอยท่านรู้คำแปลหรือยังล่ะพะนะพี่น้องค่ะมีคำแปลอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันเป็นคำแบบอีลาวดึกดำบรรไปได้บ่ล่ะฮึมันหลุดออกจากเบ้ามันไหมคะพี่น้องค่ะประมาณนี้แหละเนาะเออที่สารลมซึบเขาขำภาษามาก็ได้มันหลุดคอยลอยออกไปแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลุดออกจากเบ้ามันนะคะเหมือนกับโซ่หลุดอย่างงี้บ่ล่ะฮึเออมันอาจสิแม่นอย่างนั้นละมั้งแม่นบ่แม่นแล้วแต่สิอันคิดกันเอาเองเด้อพ่อใหญ่น้ำเดือเพิ่นถามมาว่ารู้คำแปลหรือยังล่ะแล้วเวลาเจออาเสียงจอยก็ลืมถามเราฮะว่าแปลว่ามันยังมาฟังเพิ่นเพลงไซนี้ไซสิ้นสมองที่ซ่องแล้วยังมาเปิดให้เราเถื่อผู้สาวลมเก่านี้ก็ได้นะไปรับฟังกันค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย
1: พี่น้องเอ้ยการทำทานคือการให้รักษาศีลเข้ามาเติมภาวนากายทิมให้ทำเลื้อยพอเติมบุญกำจัดความวาวุ่นออกจากร่างของเฮาเลยได้บุญเต็มเป่าจนว่าเต็มสะพายเป๊ะพี่น้องเอ้ยผู้ฟังเอ้ยอย่างน้อยเฉพาะวันพระก็ยังดีเนาะมันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญแล้วก็ทำทานให้ครบถ้วนกระบวนความแล้วก็อยู่กับการภาวนากันอีกพร้อมค่ะคิดดีเว้าดีทำดีกันสร้างดีนี่รับรองชีวิตรอดปลอดภัยมีความสุขสุมื้อสุเวนรับสายครั้งที่สองแจ็คแม่ใหญ่ทางบ้านห้วยโปร่งน้ำครอบงานเพลงนิทานแกมเล่ากันเข้ามาของแดงจิตกรค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยไอเซยามแรงพนาอำเภอเมืองมือนี้ฟ้าห้องตึมๆแต่ฝนยังบ่ทันตกเทเด้อวะนะขอบคุณขอบคุณแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาขอผลงานเพลงคือเจ้าเท่านั้นส่งมอบไปให้ทุกเสียงทุกสายมีถามกันเข้ามาว่าอันถ้าเฮาไปพ้อกันงานมื้อบุญกระทินแล้วเฮ็ดจังได๋อีรู้ว่าเป็นสาวลาวลมวะพะนะ เฮ็ดจังได๋ดีจังสิรู้ล่ะค่ะแต่ก่อนนั้นไปฟังโฆษณาหรือว่าสปอตประสาสัมพันธ์งานบุญกระทินเฮาจักหน่อยกันนะวะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ย
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมา

และนี่คือผลงานเพลงที่คุณยายแต้วข้อกันเข้ามาค่ะเพิ่นฟ้าวเพิ่นฟังออกมาจากวัดบ่ได้อยู่ถือศีลนำเข้ามือนี้ทุกลอกออกโรงเรียนค่ะฟังกันม้วนๆค่ะ

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย
1: ท่านเอ้ยนกบ่มีขนคนบ่มีความหูสิเอาหยังมาเก่งส่วนว่านกนั้นกะบินบ่ได้คนกะเว้าบ่เป็นว่าแต่เว้าผิดหลายกว่าประเมินดูทุกแต่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวคันบ่มีความหูมิฉะนั้นความหูอ่อนต้องหาเติมเสริมให้มันมีมาจังบ่ขาบัดหยามเว้าพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเล่เหลี่ยมกะบ่ทันเข้าย้อนบ่มีความหูนั่นล่ะจังใดทุกลอกออกโรงเรียนเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสิไปโทษผู้ใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกะบ่ได้เรื่องราวต่างๆของปัญหาชีวิตนี้มันก็มีหลายเรื่องหลายราวต้องเข้าใจโลกเข้าใจสังคมกันได้จักหน่อยนั่นล่ะเนาะพี่น้องค่ะส่งมอบเอกราสุวรรณภูมิพี่น้องค่ะพจน์ยันเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งทุกข้อกันเข้ามาจากสาวหนูแดงโซรยาน้องสว่างค่ะ

0: ีอะไรหรือเ
1: ช่นใช่สิเพราะพี่เป็นจนใช่ไหมล่ะงั้นพี่ก็ไปตามทางของพี่

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย
1: พ่อแม่เอ้ยถึงข่าวสังขารค้นหอมแห่งลาลอยสังขารพ่อมจอยหัวงอกขาวแค้วหล่นทิ่มตกขาวยิ้มบ่งามเจ้าอย่าเด้อเจ้าอย่าหัวยามยามให้ฟ้าวกอกองบุญสะสมทุนทำกุศลสิทรงพ้นภายท้ายอายุลายฝนแล้วแอวเฮามันเศร้าอ่อนอย่าฟังไปใส่ฟ้อนไทยบ้านเพิ่นสิยันแม่นสิทุกห้อยสันให้เจียมทาสสังขารเฮาเด้ออย่าประมาทในการสร้างเสบียงบุญสะสมไว้ตกบอลไผ่หายผ่านอันตรายให้เจ้าหำจิตใจเห่าสิบอตกลงต่ำไปสู่ฟ้าวังวังส้มความตั้งต่อไม้พ่อแม่เอ้ยจิตใจเห่าอย่าหองหายปล่อยดาลูกล้านตนอกุศลเด้จิตคิดแต่ดีอย่ามีฮ้อนล่ามาวอนพ่อแม่เท่าสติเห่ามั่นแล้วไปสุ่มพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่นาดูบ่อนค่อยเว้าลูกล้านเจ้าผู้เฝ้าเตือนพ่อแม่เอ้ย

0: พี่น้องเอ่ยพี่น้องเอ่ยออกผันซาหล่าเลิกเล่าให้เสากินมันจังแม่นออกผันซาหล่าเลิกเล่าเสากินได้จังแม่นดีการออกเล่าวานี้บ่ต้องเกี่ยวกับไผไผการที่ออกที่การเสากินบ่ลิ่นเข้าใส่ท้องอย่าเอามือไปต้องบักซ่องสาวลิ่นเข้าจอกอย่าสิทอกขวดเหล้าหย่อม้วนเข้าใส่พุงขันสิกินหลายท้องสิไข่อุ้งปุ้งโรคตับใหญ่สิถามหาโรคปับซ่าสิมาหาโรคไตพุงโตนโรคอันตังคือไส้ปับผ้าตังคือปอดเกิดจากเหล้าส่วนเกาเกิดเองนั้นเคิงเปอร์เซ็นต์มิฉะนั้นให้ห่างให้เห่าห่างมันซาโรคใดๆสินี่ป๋าขันห่างไก่สุลาใดพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ย
1: อีสานก็เว้าเนื้อเจ้ากะอูภาษากลางก็รวมกัน
0: เจ้าละลมไปเจอพ่อใหญ่ผู้หนึ่งเพิ่นก็บอกว่ากินพอเป็นพิธีอันเวลาที่ไปงานนะคะเพิ่นบอกว่ากินพอเป็นพิธีค่ะไปเจอเพิ่นอีกทีนึงเจอเพิ่นมื้อแลงเพิ่นบอกว่ากินพอให้ไห้ปวดเมื่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวพะนะพอได้ไห้เมื่อยเท่านั้นนะอันนี้เจอเรามื้อแลงค่ะพอไปเจอเราก่อนสินอนเรากินจนเมาค่ะนอนบ่ได้ค่ะหากอวกอยู่หน้าบ้านแม่ใหญ่บ่ให้เข้าบ้านเพิ่นบอกว่าพ่อใหญ่กินเพราะว่าเป็นอย่างรู้บ่เพราะว่าเมียบ่ให้นอนนำพ่อนะโอ้ยพ่อใหญ่เอ่ยบอกว่าสิเว้านิทานเรื่องยังอะค่ะแกมเล่ากันไปสิออกพรรษาแล้วมันผู้หลังคนนั้นบอกว่าระวังเข้าพรรษานี้คือช่วงที่เฮาบ่ได้กินเหล้ากินยาเด้อพะนะคำมั่นสัญญาให้ไว้กับพระพะนะอันผู้ที่กินในช่วงเข้าพรรษานั้นเพิ่นก็อ้างว่าโอ้ยาสู้มาเว้าดีพะนะเข้าพรรษามันมีแค่3เดือนนึงแน่จริงต้องอันออกเหล้าตอนออกพรรษาหั่นน่ะบ่ต้องเข้าพรรษามันห่างกันหลายเดือนเติบคนจริงต้องออกเล่าตอนช่วงออกพรรษาแล้วก็ในพรรษาก็กินได้ประมาณนี้พอกินแค่3เดือนพะนะเออเพิ่นก็หาเรื่องหาวิธีแก้ต่างกันไปเนาะสรุปว่าเอาแล้วแต่ว่าเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ค่ะบ่หักตัวเองมันไผจังสิได้หักเจ้าเนาะนี่คือเพลงเพลงที่ทุกข้อกันเข้ามาค่ะจักพ่อใหญ่ทางน้ำเดือพุ่นละจุดดำในดวงใจดอกรักดวงมาลาค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: จบลงไปผลงานเพลงมวลๆในรายการลูกทุ่งวิถีไทยพี่น้องค่ะคงสิทุกอกทุกใจพี่น้องมือรักแฟนรายการเวลาแบบนี้เป็นเวลาที่เราเตรียมกับเขากับป่ามือแรงกันมันบอกแม่ใหญ่ทางบ้านปักลูกโทรเข้ามาบอกว่าอันแม่ใหญ่ก็เตรียมแนวกินละล่ามือแรงนี้ก็ได้พนาเตรียมข้องกินไว้เป็นที่เรียบร้อยผู้เท่านี้เห็ดกินแต่เวนเนาะแล้วก็กินเห็ดกินแต่เวนอย่างบ่พออย่างกินแต่เวนพร้อมเนาะพระอาทิตย์ยังบ่ทันตกดินเนาะลูกหลานบางทียังบ่ได้กลับจากงานจากการเท่เลยอันพ่อแม่เข้าบ้านปิดบ้านปะแล้วได้แนวกินเป็นยังกันล่ะคะแม่ยายบ้านปักลูกเพิ่นโทรเข้ามาบ่โอ้ยอันแม่ยายฟังอันรายการของตัวนี้แล้วก็ฟังทุกๆรายการของวอซ่อ921เลยทีเดียวเปิดฟังไว้ตลอดเวลานั่นล่ะไว้แก้เหงาได้ฟังเพลงฟังข่าวแล้วก็รู้ข่าวกันย้อนสถานีวิทยุวอซ่อ921นี่นะขอบคุณหลายๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นจังซี่ล่ะเนาะอยู่ห่างอยู่ไกลกันก็อาศัยวิทยุนั่นล่ะได้ส่งข่าวหมอเพ่งมวลให้กันบันทึกเบอร์กันไว้เลยเด้อเบอร์สถานีค่ะ056708717ค่ะถ้าเจอกับดีเจคนใดหรือว่าผู้ดำเนินรายการคนใดฟักข่าวกันมาได้งานบุญงานบวชงานแต่งงานสัมปปิในสุมสนของเฮาค่ะให้สถานีได้เป็นปากเป็นเสียงบอกข่าวให้พี่น้องเฮาได้รับรู้อันใดที่เป็นแนวดีก็เว้าสู่กันฟังอันใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ได้มาร่วมกันได้มีโอกาสค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชุมชนบ้านเฮานี่ล่ะเนาะเป็นกำลังแรงใจอยู่เป็นหมู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เงียบเง่าอยู่บ้านเนาะลูกหลานไปอยู่กรุงเทพกรุงธนเบิดได้ก็ได้เนาะก็ได้ให้เงียบให้เง่าก็ย้อนได้ฟังเพลงตัวนี้นะพะนะขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะใกล้ๆท้ายรายการเหลืออีก10กว่านาทีสำหรับผลงานเพลงที่ยังค้างๆอยู่2-3ผลงานเพลงนำการเฮ็ดจังใดดีฝากคำขอโทษของเอิ้นขวัญกัลยาทาสิได้ฟังกันอยู่ค่ะนกจ่านกฝากไปก่อนเด้อเพลงเศร้าทุ่งดอกจานก็ติดไว้ก่อนจินตลาตามแฟนก็ขออนุญาตไปอาทิตย์หน้ากันแล้วกันน้องโซรยาเอ้ยและก็สำหรับมิลักแฟนรายการที่โทรเข้ามาเว้ามาคุยแต่บ่ได้ข้อเพลงยังย้อนว่าทุกอกทุกใจไปทุกบทเพลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะกินเตรียมข้องแนวกินมื้อแรงกันฟังเพลงลูกทุ่งไปพร้อมมวนจังมวนจังพะนาสารลมคงสิได้ฟังผลงานซองเพลงสุดท้ายได้รับฟังกันค่ะเป็นผลงานเพลงคือเจ้าเท่านั้นเนาะที่ทุกข้อกันเข้ามาจากไอเสยามแรงแล้วก็ติดตามด้วยเพลงของฟักคำขอโทษเอิ้นขวัญกัลยากันแล้วกันพี่น้องค่ะจบซองผลงานเพลงนี้สารลมต้องขออำลาพระเจ้ากันไปก่อนนั้นล่ะเนาะจังพบจังพอกันใหม่วันอาทิตย์กันแล้วกันนะสำหรับคนที่มีเบอร์มือถือค่ะขอโทษขออภัยสารลมบ่ได้บอกอีกครั้งค่ะเอาสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันเนาะเนี่ยอาญานเป็นนี้เป็นสิ้นผลงานเพลงไล่บริจัทให้มันเป็นสิเป็นบาปค่ะเอาว่าเบอร์สถานีก็พอนะคะเนาะอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแรงแซ่บๆกับรายการลูกทุ่งวิถีไทยส่งมอบความสุขให้พี่น้องในมื้อนี้อำลาพาจ้ากันไปก่อนจังได้พบได้พอกันใหม่มื้อวันอาทิตย์หน้ากันแล้วกัน15:00 น.หอ17:00 น.ขอบบุญขอบคุณทางสถานีได้โอกาสมาห้าพี่น้องด้วยผลงานเพลงลูกทุ่งในมื้อนี้ค่ะอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแรงแซ่บๆเด้อสบายดีค่ะ

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทย

ไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการกูข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้ววันนี้เจอกันในวันที่ไม่ค่อยธรรมดาวันไหนรู้ไหมวันพุธนะวันพุธทำไมถึงไม่ธรรมดาตะขาวเพราะว่าเจอกันวันพุธที่3มิถุนายนของทุกปีนะจะเป็นวันที่ไม่ธรรมดาวันนี้ก็เจอกันวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ไหมตะขาววันนั้นมันจะธรรมดาได้ยังไงเล่าวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่10นะครับเนาะที่ไม่ธรรมดาก็คือรัชกาลกับรัฐวิสาหกิจหยุด1วันทั่วประเทศนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีการไปถวายพระพรกันช่วงเช้านะครับเนาะคนไหนที่ไม่ได้ถวายพระพรก็หยุดไปทำกิจกรรมในชีวิตกันหรือว่าท่องเที่ยวลายาวมาตั้งแต่ที่ที่แล้วตั้งแต่วันวิสาขาบูชาอะไรต่างๆนานานี่ก็เนาะมากันได้พักได้ผ่อนกันได้ทัวร์ได้เยี่ยมเยือนบ้านกันอะไรก็ว่ากันไปบางคนลาแค่3วันตั้งแต่ที่ที่แล้ว9วันเลยรวมแล้วเนาะโอ้หยุดยาวเศรษฐกิจเดินสะพงเดินสะพัดกันพอสมควรนะครับในเพชรบูรณ์บ้านเราก็คนมากันฮู้ส่วนมากก็มาเที่ยวกันแหละถ้ามาเที่ยวช่วงนี้ก็ได้เรื่องได้ราวแล้วเนาะเรื่องอะไรเนาะตะขาววัดจันดูทะเลหมอกกันสิใช่ไหมทะเลหมอกนะครับขอคอก็มีทะเลหมอกเพราะถ้ามีฝนนิดหน่อยเนี่ยเอาละหมอกขึ้นกันโหหนุกหนานภูทับเบิกก็ไม่เบาผู้คนก็ไปยืนมังกรเมฆถ่ายรูปกันหนุกหนานเลยเพราะไม่พี่น้องเอ้ยเสียคุยว่าอย่างนั้นดีไม่ดีเมฆลอยพาไปติดลมบอลขึ้นมาแล้วลงลำบากอีกนะเดือดร้อนถึงรำมาทรงรำมาศูนย์อีกนะต้องคว้างโคงคว้างขวานใส่เมฆให้ร่วงลงมาเนี่ยผู้คนจะได้กลับบ้านว่างั้นตาขาวว่าจังว้าววัดจันเนาะเอาละเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือบ้านเรานะครับเนาะบรรยากาศแนวนี้มีที่อื่นไม่มีนะมีก็ค่อนข้างที่จะน้อยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราถ้ามีฟ้ามีฝนอากาศแนวนี้มีเมฆมีหมอกมีทะเลหมอกทุกปีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์ของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใจกลางประเทศไทยมาจากจังหวัดไหนซ้ายขวาหน้าหลังทิศตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ไม่ไกลนะครับเนาะผู้คนมาเที่ยวทั้งปีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามาแค่ในช่วงวันยงวันหยุดนะเอาละนี่คือสิ่งดีๆนะครับรายการนี้ฟังได้นะครับ7วันเด้อสรุปแล้วฟังได้ทุกวันใช่ไหมก็7วันนั่นแหละเนาะดำเนินรายการโดยโกขาววันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาองค์บัญชาการกองทัพไทยนะครับ FM 99เมกะเฮิรตซ์ AM 972กิโลเฮิรตซ์นะครับออกอากาศอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานี่แหละเพราะฉะนั้นติดตามได้ทุกวันนะครับเนื้อหาสาระดีๆข่าวสารบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่อาชีพวัฒนธรรมประเพณีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเนาะโดนบินกันว่อนเลยวันนี้เนาะมีการฉีดยาข้าวโพงข้าวโพดกันนู่นนะเนี่ยเป็นห่วงอยู่เหมือนกันดูว่ามันฉีดน้ำยาหรือว่ากรณีทุกลูกระเบิดมันจะมาจากไหนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็เอามาพูดมาคุยกันนะครับเนาะเอาละพ่อแม่พี่น้องที่นะครับก็มาดูอากาศกันตรงหน่อยในเพชรบูรณ์นะเข้าฤดูฝนเต็มเนื้อเต็มตัวกันแล้ววันนี้ก็มีแดดจ้าหน่อยกลางวันเนาะแต่บ่ายมาเริ่มมีเมฆดำอีกแล้วเนี่ยพระอินทร์ดึงมาอีกแล้วนะครับเนาะไม่รู้ว่าใครช่วยดึงมามั่งมามั่วตัวไปหมดเลยน่าจะเป็นพระพายนะไม่พายเปล่าเอาลมมาค่อนข้างเร็วหน่อยตามมาด้วยรำมาศูนย์ไอ้นี่ก็เล่นแรงไปนี่นะไม่รู้ว่าใช้อาวุธขนาดไหนเมื่อก่อนนี่กว้างขวานเดี๋ยวนี้คงจะไม่ใช่แล้วเปรี้ยงปรั่งโอ้แลบลงมานี่โอ้เส้นสายสายคว้าเขียวปัดเลยนะครับเนาะไม่รู้โมโหอะไรนักหนาก็ไม่ขลาเมื่อก่อนไม่ขลาล่อแก้วแล้วก็ไม่เห็นคืนดีกันสักทีโกรธกันมาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้เปรี้ยงปรั่งอยู่ตลอดโมโหไม่ให้แก้วว่าอย่างนั้นน่าจะขอแก้วไปใส่เบียร์แล้วว่าเนาะคว่างลูกระเบิดใส่ควายที่วังโป่งตายเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ย3ตัวเอาไปกับแกล้มหรือยังไงก็ไม่รู้เรียกคุยหน่อยว่างๆนำมาสูญเนี่ยนะมาแรงเพราะฉะนั้นใครมีสื่อล่อคว้านะเครื่องประดงเครื่องประดับดูดีๆนำมาสูญนั้นค่อนข้างไม่พอใจขึ้นมาเปรี้ยงออกมาได้แล้วโหไม่มีโอกาสวิ่งหนีเลยละนะเพราะว่ามาแบบกระแสไฟฟ้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่มีคำว่าได้ยินกรอกเล็กกรอกเล็กขึ้นลำแล้วเว้ยลำมาศูนย์ขึ้นลำว่าอย่างนั้นวิ่งหนีก่อนนะไม่ใช่เด้อ
อยู่ๆเนี่ยจับระบบ GPS ใส่แล้วตุ่มเดียวอย่าควันออกหูเลยนะครับเนาะนับแปดไม่ลุกถ้าเป็นอย่างนั้นแม่นอย่างกับจับวางเพราะมันมีสื่อล่อฟ้าอยู่แล้วไงเหมือน GPS จับในจุดกรณีเราปักหมุดนั่นแหละเหมือนรัมมาศูนย์ขี่เครื่องบินมาเลยเนาะโอ้นั่นแหละขี่เครื่องบิน F-16 มาแล้วว่าดูท่าทางตั้งเป้าเลยเล่นใช่ทว่าดูท่าทางห้อยร้อยใหญ่เกิน5บาทว่าทั้งนั้นกดล็อกเป้าเลยต๊อกแล้วก็กดปุ่มเลยตึงอย่างนั้นนะหนีไม่ทันนั่นนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะกระดงกระดิ่งที่ว่าเอาไว้สัญลักษณ์เวลาควายหงควายหายหรือควายขาดวัวขาดหายเนี่ยกิ้งกังกิ้งกังอย่างเงี้ยนะนั่นแหละตัวแล้วละทองเหลืองเปรี้ยงเขาได้นะกระจายแล้วใส่เพนเลยแล้วว่ากันอย่างนั้นเนาะเออแล้วขนาดต้นมะพร้าวผ่าเล่นโกโก้อยู่ทางภาคใต้ของโกขาวเนี่ยหนึ่งสวนปลูกไว้40ต้นมันผ่าสองครั้งเนาะโอ้โหกับหมดสวนไม่รู้แค้นอะไรกับต้นมะพร้าวยังงงอยู่นะรัมมาศูนย์เนี่ยหนักนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเอออากาศในเพชรบูรณ์เป็นอย่างนี้นะครับเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีฟ้ามีฝนมีลมนะครับนี่ลูกหลานโทรเข้ามาแล้วตาขาวเอ้ยถ้าจะมากรุงเทพว่าสันพกร่มเลยดื้อถนนเส้นไหนที่ดูท่าทางน้ำไหลไม่เคยคล่องตัวรถเล็กไปแล้วค่อนข้างดับดื้อรถไฟฟงไฟฟ้าตอนนี้จอดอยู่ใต้คอนโด3เดือนแล้วไม่ซ่อมว่าอย่างนั้นนั่นเจอน้ำแป๊บเดียวไฟไม่ขึ้นสักดวงนึงว่ะนั่นเป็นอย่างนั้นไปเนาะเออลูกหลานชายกรุงเทพโทรเข้ามานะครับเราจะได้ตั้งรับถูกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีการติดตามพยากรณ์อากาศวันละครั้ง2ครั้งก็ยังดีตามมาด้วยทะเลอ่าวไทยนะครับ1ถึง2เมตรห่างฝั่งมีลมมีฟ้ามีฝนสูงกว่า2เมตรเมื่ออย่างนั้นต้องระวังนะจะไปเที่ยวไปทัวร์จะไปทัศนศึกษาหรือว่าในเรื่องราวของกรณีไปทัศนจรในทะเลนะดูดีๆนะช่วงนี้มรสุมเหมือนเข้าลิเหมือนกับฝั่งตะวันตกอันดามันเลย1ถึง2เมตรมีลมมีฟ้ามีฝนด้วยเลยมาเล่าสู่ฟังครับ

้าวมาดูเรื่องนี้สักหน่อยไอ้นี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่โกขาวนึกสนุกขึ้นมาแล้วเอามาเล่านะก็มีการวิเคราะห์วิจัยมีการทดลองอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งและหยุดหย่อนเพราะไม่พี่น้องไม่ได้ติดตามอ่ะน่าจะมองแล้วเป็นภาพที่ว่าเออขนาดนั้นเลยหรือว่าแกนเนาะองค์การนาซ่านะตอนนี้นะเขาก็บอกว่าดาวอังคารนี่มันค่อนข้างที่จะไกลเกินเดินทางลำบากก็กำลังวิเคราะห์วิจัยกันอยู่ใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเป็นจริงในเรื่องราวต่างๆที่สามารถที่จะประดิษฐ์ประดอยได้ในเรื่องราวของมนุษย์โลกของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับดวงดาวต่างๆเนาะโดยเฉพาะดาวอังคารมันไกลเกินนะครับเดินทางที่9เดือนนะถูกออกกันเนาะโอ้โหแวะปงแวะปั๊มตรงไหนล่ะเวลาจะเดินทางไปดาวอังคาร9เดือนพวกแม่พี่น้องเอ้ยถ้ามีท้องไปก็คลอดอยู่บนดาวอังคารนั่นแหละเนาะผู้หญิงนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าองค์การนาซาในตอนนี้เขามีการปักหมุดแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องราวของจะไปใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์ไปเป็นบ้านใหม่กันที่นั่นเลยว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนขึ้นไปแค่เยี่ยมเยือนดวงจันทร์เอาเท้าแตะดวงจันทร์เสร็จแล้วมีรอยรองเท้ารอยเกือบแล้วก็ปักธงรู้แล้วว่าอย่างนั้นถือว่าสุดยอดของชีวิตแล้วได้เหยียบดวงจันทร์ประเทศใดประเทศหนึ่งตอนนั้นก็นินอัมชกรองนะนี่แหละขึ้นโดยยานอพอลโลนะครับเนาะไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกนะดังกันน่าดูตอนนั้นขาวๆก็ดังเด็กอยู่ตื่นเต้นพอสมควรนะครับขึ้นโดยยานอพอลโลนะไม่ใช่ยานสกายแล็บนะยานสกายแล็บตอนนี้ลงมาสู่พื้นดินแล้วก็ตอนนี้วิ่งบรรทุกในเรื่องราวของผู้โดยสารรับจ้างกันอยู่แถวหลายตัวหลายพื้นที่นั้นไอ้นั้นคือยานสกายแล็บนะแต่ตอนนี้ยานสกายแล็บปลดระวังแล้วออกมาวิ่งวินแล้วเนาะ นะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเนาะในช่วงนั้นก็เป็นยานที่ดังโคจรรอบโลกแล้วลงไม่ได้นะไม่รู้หัวเทียนบอดหรือว่าหางเสือมันหลุดลงมาในมหาสมุทรกลัวแทบตายสมัยนั้นโกขาวยุงป.3 ป.4ก็บอกระวังถ้าเห็นอะไรแวบๆบนฟ้านี่ให้หมอบมาดีๆว่าอย่างนั้นยานสกายแล็บมันลงแบบไม่มีทิศทางเราก็ติดตามข่าวอยู่เนาะตั้งแต่ไม่เด็กๆก็เรื่องอย่างนี้กูขาวก็ชอบอะเรื่องบนฟ้าเนาะเป็นคนที่ติดตามข่าวพอสมควรเรื่องการบินเนี่ยนะครับในที่สุดเขาบอกว่าลงในมหาสมุทรแอนตาร์กติกวัดทางกันเรียบร้อยยานสกายแล็บแล้วก็เศษลูกของยานสกายแล็บก็มาทำสามล้อขี่กันอยู่นี่แหละเนาะเป็นเอกลักษณ์ของหลายต่อหลายพื้นที่รถเท่ใช่ไหมใช้ประโยชน์ได้ 100% ในหลายเรื่องหลายราวนะครับนั่นคือในเรื่องราวของทิศทางที่มาที่ไปของยานต่างๆแล้วก็เรายังนำชื่อที่ดังๆของยานเรามาใช้ในยานพาหนะของเราอยู่นะครับเนาะแต่นี่ในเรื่องราวของนาซาเนี่ยเขามีการปักหมุดแล้วนะว่าจะให้มีบ้านใหม่บนดวงจันทร์โดยจะเอาผู้คนเนี่ยที่เป็นทดลองอยู่ทดลองอาศัยเนี่ยในการไปทำกินบนดวงจันทร์ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องราวของความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านธรณีวิทยาด้านอาชีพในทิศทางของการเพาะการปลูกด้านการเกษตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะแล้วก็ด้านชีวภาพอะไรต่างๆเนี่ยเนาะเขาจะมีความก้าวหน้าขนาดไหนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นไปสำรวจแล้วนะครับตอนนี้ลงเนื้อลงตัวขึ้นไปหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีของนาซาในของทิศทางสหรัฐอเมริกานะครับหรือของจีนหรือของประเทศโซเวียตหรือของที่ไหนก็ตามเขาขึ้นกันไปโอ้โหหนุกหนานแล้วนะรอยธงรอยเท้าน่าจะไปกินเบียร์บนนั้นหลายรอบแล้ววะเนาะก็เลยกลายเป็นว่าจับไม้จับมือกันกับบริษัทส่วนร่วมของที่จะเข้าไปลุยเป็นบริษัทเอกชนนะกับองค์การนาซาเนี่ยว่าจะไปมีการบุกเบิกกันบนดวงจันทร์วางแผนกันพอสมควรนะในกึ่งแผนชั่วคราวและกึ่งถาวรนะครับดูท่าทางแล้วลงเนื้อลงตัวก็ถาวรไปเลยถ้าขึ้นไปอยู่แล้วมีพวกอะไรแปลกๆอยู่บนนั้นเราก็ไม่จะอยู่ได้นานก็ถือว่าเนาะเป็นชั่วคราวว่ากันไปกองอากาศรุนแรงอุกกาบาตเข้ามาซัดบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่มีแนวนี้เขาก็คงจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆปักหลักอยู่อาศัยแบบถาวรและยั่งยืนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในผู้คนที่จะขึ้นไปโดยเฉพาะลูกเรือของยานเนี่ยนะน่าจะมีการบรรทุกขึ้นไปเพื่อที่จะให้การเกิดมีอาชีพและการสร้างชีวิตอยู่บนนั้นว่าเขาจะทำอะไรกันนะครับภารกิจบนดวงจันทร์เนี่ยก็คงจะทำกันแบบต่อเนื่องเนาะแล้วก็วิเคราะห์วิจัยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินแร่นะแร่ทองคำแร่โลหะแร่เหล็กแร่อะไรก็ตามที่สามารถนำมาใช้บนโลกได้เนี่ยก็คงจะเชื่อมโยงกันได้ต่อไปเนาะเนี่ยมันจะเริ่มก้าวหน้าถึงขนาดนั้นนะก็สัญญาว่าจ้างนะครับตอนนี้นาซาเนี่ยนะได้มีสัญญาว่าจ้างของบริษัท
แอทลเลตนะครับเนาะแล้วก็บริษัทลูน่าเอสพอดเนี่ยได้มีการร่วมกันวิจัยกับองค์การนาซาในทิศทางของการที่จะวิเคราะห์วิจัยว่าจะนำยานพาหนะประเภทไหนรถไฟฟงไฟฟ้าขึ้นไปใช้บนดวงจันทร์หรือเปล่าด้วยจะใช้รถอีตรงอีแตนขึ้นไปรถโค้งไงพอขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะนักวินอวกาศเขาก็มีการปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้ว่านี่แหละประสิทธิภาพในการที่จะใช้ยานพาหนะขึ้นไปใช้บนดวงจันทร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของขับเคลื่อนกิจกรรมบนดวงจันทร์เนี่ยเขาจะใช้ยานพาหนะอะไรขึ้นไปนะครับนักอวกาศก็ตอนนี้เขาเตรียมกันตัวนะครับเนาะเตรียมตัวเป็นชุดๆกันเลยว่าร่วมกับบริษัทเอกชนใช้เงินมหาศาลเราจะไปใช้ชีวิตบนดวงจันทร์กันว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ไปแค่เยี่ยมเยียนแล้วนะเยี่ยมเยียนเสร็จปักธงอย่างนั้นไม่เอาแล้วนะครับครั้งนี้จับใจเพื่ออายุอาศัยแบบยั่งยืนกันเลยนะครับนี่อากงอากาศมันจะมีมากน้อยขนาดไหนหรือจะไปผลิตเรื่องเรืองก๊าซเรืองกระจงกระจกบนนั่นแหละแถวบนดวงจันทร์นั่นแหละนะให้มันเกิดน้ำเกิดท่าเกิดออกซิเจนออกคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆนานาให้มันเป็นรูปแบบที่ใช้ชีวิตในสิ่งของสิ่งมีชีวิตได้โดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยนะเนี่ยมันขนาดนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องที่นะครับโอ้ข่าวให้ความสนใจมากเรื่องของกรณีเกี่ยวอวกาศนะไม่ใช่ว่าเพ้อเจ้อนะเชื่อมกระแสจิตอย่างนี้โมเมนต์หรอวะอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยนะครับเห็นพงเห็นภาพก็ถ่ายภาพลงมาจากยานอวกาศนะครับหรือสถานีอวกาศต่างๆที่เขาขึ้นประจำอยู่บนฐานปฏิบัติการบนนู่นแหละท้องฟ้าของเรานู่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆมาเล่าสู่คนฟังนะครับเรื่องจริงสามารถที่จะมีข้อมูลค้นฟ้าได้นะครับเนาะเปิด YouTube หรือ Google ได้เลยนะครับได้ดูเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆนะนอกเหนือจากที่อยู่ในโลกเราตัวนี้คือสิ่งสำคัญเลยมาเล่าสู่คนฟังครับ

มาดูในเรื่องราวของเอาประโยชน์จากแมลงที่ว่าเที่ยวบินเล่นโกโก้บินไปบินมาบินมาบินไปกันอยู่บางชนิดก็เอามาทำอาหารได้แมงกะชอนอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกนี้หลอกง่ายนะแมงกะชอนนี่เป็นสัตว์ถือว่าเศรษฐกิจเหมือนกันกิโลนึงตั้ง 7-80 บาทบางทีก็ร้อยนึงอันนี้คือแมงกะชอนที่สดๆนะยังไม่ได้คั่วนะเอาไปปรุงเป็นแมงกะชอนกระป๋องขายเดี๋ยวนี้มีแมงกะชอนกระป๋องนะเอาไปขายกันนะครับตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีนะจิ้งหรีดกระป๋องเนี่ยเห็นไหมนั่นคือแมลงเศรษฐกิจกันเลยทีเดียวแมงกะชอนนี่หลอกง่ายซื้อเฟ็ดได้มาสักอันใส่เครื่องเสียงทำเสียงแมงกะชอนตัวผู้ตัวเมียปี้แปะปี้แปะนะแล้วก็มีไฟสีม่วงๆนะสักอันหนึ่งรับรองคืนหนึ่งได้ประมาณ10โล20โลเนี่ยโลละร้อยเอาเป็นเงินเท่าไหร่นะครับตอนอยู่พิจิตรเนี่ยโกข้าวกินแทนข้าวเลยนะลูกค้าบอกโกข้าวมานี่ไม่ต้องหุงข้าวแล้วกินแมงกะชอนเดี๋ยวนึ่งให้กินเดี๋ยวคั่วให้กินเดี๋ยวทอดให้กินทำได้หลายเมนูผัดเผ็ดก็มีนะต้มกะทิก็มีต้มขาก็มีต้มขาแมงกะชอนนั่นเป็นอย่างนั้นไปอร่อยด้วยนะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวถ้ากินต้องกินให้สุกนะอย่ากินดิบเด้อพยาธิพยาธิดูดีๆนะครับเอาให้สุกสุดๆอ่ะต้มให้ร้อนจนนี่ตัวพยาธิยกมือไหว้พอรู้เว้ยว่าจันอยู่ไม่ได้แล้วโดดหนีจากแมงกะชอนพอโดดออกมาเจอน้ำร้อนตายตาเหลือกตาลันนะต้องเรียนอย่างนั้นอย่าไปกินดิบนะนั่นคือแมงธรรมชาติแต่ถ้าเลี้ยงโดยกรณีที่เรามีการควบคุมและกำกับแต่ก็ด้วยความมั่นใจนะครับเนาะบางครั้งบางคราวมันเล็ดลอดก็ไปได้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพยาธิบางประเภทเนี่ยมันทำลายชีวิตเราเนี่ยพอสมควรนะตัวจี๊ดอะไรต่างๆเห็นไหมพยาธิตัวจงตัวจี๊ดพยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวตืดพยาธิไส้เดือนพยาธิปากขอพยาธิปากขอเยอะตาเขาไว้ว่าท่านเห็นมันแล้วก็เหลืองนี่ก็ขอไปแล้วนานเป็นอย่างนั้นไปเนาะมันแล้วก็เหลืองเนี่ยมันพยาธิแบบไหนวะขอมันก็ไปตำช่อมเล็กน้อยแดนั่นคือพยาธิปากขอใช่ไหมที่เจอบ่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นซะอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องราวต่างๆอย่าประมาทนะเรื่องการกินการอยู่แล้วก็แมลงธรรมชาติก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในกรณีการกินการอยู่หรือเป็นอาชีพก็ได้นะครับเอาข้าวเอาขายทำกันเป็นล่ำเป็นสันก็ลงเนื้อลงตัวนะนำจังหวัดพิจิตรเนี่ยกัวขาวไปอยู่หรือเพชรบุรีของเราเนี่ยสามารถดึงแมลงจากธรรมชาติออกมาเป็นอาชีพได้เหมือนกันในช่วงของบางฤดูหรือว่าตลอดไปโดยเฉพาะจิ้งหรีดนะเลี้ยงกันแล้วแหมก็เขาก็จิ้งหรีดนี้เลี้ยงแบบชนิดที่ว่าไข่ทั้งปีว่าอย่างนั้นเอาไม่เชื่อมากินดูอ้าวควาดมาให้เป็นจานเลยเนาะแหมไข่จริงๆกินเข้าไปนะกึบกับกึบกับที่ไหนได้ไอ้นั้นคือหัวอาหาร เหมือนไข่เดี้ยเลยมันดีจังอ้าวหลังจากนั้นพอกินไปกินมารู้สึกว่านั้นน่าจะทิ้งไว้คืนนึงวะทำไมไข่จิ้งหรีดเปรี้ยวๆว่าอย่างนั้นเนาะนี่มันหัวหันชัดๆเลยเนี่ยว่าเนาะก็กินเข้าไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราก็ดูดีๆแล้วมันเหมือนจริงๆนะเคี้ยวนะกึบกึบกึบกึบกึบที่ไหนหัวหันจิ้งหรีดเต็มท้องเลยมาอะไรจะไข่พร้อมกันทุกตัวนะครับนั่นคือทิศทางของการเลี้ยงแมลงนะเอามาเป็นแมลงเศรษฐกิจได้ค้าขายก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดอาชีพก็ยังเลี้ยงกันอยู่นะตากแตนพาทังก้าก็เมื่อก่อนก็โหเป็นสัตว์กลุ่มพืชตัวยองของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าข้าวโพดอะไรก็ตามถ้าเป็นข้าวโพดมันเห็นแต่ไกลโทรหาเพื่อนเลยมากันด้วยว่าซ้ำเนาะมาตรงนี้มีข้าวโพดไล่หาเพื่อนไล่หาฝูงมากันแบบชนิดว่าเป็นกองบินขนาดใหญ่อะรึมลงได้กินกันสนั่นวันไหวใครว่าพร้อมนะครับหลังจากนั้นแพร่ลูกแพร่หลานนั่นคือแรงไปเขาก็เลยดูท่าทางแล้วเอาไม่อยู่แล้วไอ้พวกนี้คุยลำบากนะครับก็เลยเล่นเลยอาวุธเคมีชัดเลยนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตายเป็นเบื่อนะครับมันก็เลยเข็ดตอนแมวตั้งแต่นั้นมาตายชนิดที่ว่ายกฝูงมาฝูงไหนตายฝูงนั้นเล่นเน็ตด้วยอย่างนั้นอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดห้ามบินเข้าใกล้อบพยพไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกันเถอะว่าอย่างนั้นเนาะอบพยพไปอยู่นู่นไปอยู่แถวๆขมงขมิ้นไปอยู่แถวๆลาวพม่าเดี๋ยวนี้ยังมีเยอะนะครับโกขาวเคยเข้าไปดูงานอยู่เนาะเป็นฝูงเหมือนเดิมแต่นั้นไม่ใช่ใช้สารเคมีกันนะแต่พอมาใช้แดนไทยช่องทางธรรมชาติไม่ต้องผ่านด่านว่าอย่างนั้นเข้าไปเลี้ยวหัวกลับเลย มาไม่ได้วัดชั้นเจอแล้วอาวุธเคมีนะไม่ใช่ผลเขียวเราเข้าไปเราตายญาติพี่น้องสั่งไว้ว่าห้ามเข้าเด็ดขาดว่าอย่างนั้นเนา
ก็เลยปลาทั้งก้าไม่มีนะครับเนาะเขาก็เลยมาเลี้ยงกันอยู่แต่ช่วงหลังไม่รู้ว่าเขาเงียบๆไปเนาะไม่รู้ว่ายังเอามาทอดขายกันหรือเปล่าไม่เคยเจอในท้องตลาดเท่าที่ควรนะครับแต่อยู่ใน YouTube และ Google ยังมีเลี้ยงกันอยู่นะแถวภาคอีสานนะครับอันนี้คือมาแหล่งธรรมชาตินะครับเนาะคือปลาทั้งก้าก็ยังสนับสนุนกันอยู่ทอดอร่อยนะเมื่อก่อนแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยโอ้สมัยปลาทั้งก้าดังๆที่ว่าระบาดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทอดกันหนุกหนานนะครับก็ใช้สารเคมีฉีดตายเป็นกองแล้วก็มาทอดขายคนกินเข้าไปเรียบร้อยนะครับเนาะพยาธิตายก่อนส่วนที่เหลือก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีเนี่ยไม่ได้เลยต้องมีการควบคุมนะครับใช้ตามฉลากเนาะดูให้ดีๆว่าเขาใช้กันยังไงปลอดภัยเนี่ยตัวนี้สำคัญเนาะอีกอย่างก็คือพึ่งมันบินไปบินมาอพยพช่วงหน้าหนาวมาทีเป็นฝูงชนกระจกรถนะบางทีตายเป็นกองมันคงบอกว่าไปดูท่าทางแล้วตรงนี้ไม่น่าอยู่แล้วลมมันเย็นอพยพกันเถอะมาปื้ดสวนกับรถเนี่ยโหเรียบร้อยมาประมาณ200ตายไป150เหลือ50ตัวนะครับบางทีนะเจออยู่บ่อยหน้าหนาวเห็นไหมพึ่งอพยพปั๊บโอ้โหตายเป็นแถวพอๆกับแมงเม่ากลางคืนน่ะนะชนแล้วเป็นรอยอยู่ที่กระจกก็เลยกลายเป็นว่าหาวิธีนะในเรื่องราวของกรณีใช้สารอะไรก็ตามนะล่อผึ้งให้เข้ารังเพื่อให้มันมาทำน้ำผึ้งนะครับขวดหนึ่งเดือนนี้ไม่ใช่บาท2บาทนะขวดหนึ่ง 6-700 นู่นน่ะน้ำผึ้งแท้นะแพงนะครับมีกรรมวิธีในการที่จะคั้นน้ำผึ้งด้วยทิศทางให้มันหยดเองไม่ได้ไปบีบต้มบีบแล้วน้ำผึ้งอาจจะบูดเปรี้ยวเนาะนั่นคือกรรมวิธีในการเลี้ยงผึ้งหรือว่าเอาผลผลิตจากผึ้งมาสู่เส้นทางของเป็นเกี่ยวกับ อาชีพนะครับเนาะขอให้เกิดรายได้พอควรเห็นไหมที่เขามีการทุกผึ้งไปตรงนู้นทุกผึ้งไปตรงนี้กันเป็นร้อยๆลังอ่ะเป็นร้อยๆกล่องอ่ะเป็นรถคัน10ล้อหรือปิกอัพเนี่ยเนาะไปไว้ตามสวนมะขามไว้ตามสวนเดนจีไว้ตามสวนลำไยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะได้น้ำผึ้งรสชาติของลำไยขนกันไปลำปางใครอยากได้น้ำผึ้งรสชาติมะขามขนมาเพชรบูรณ์หรือว่าในกรีลินจีขนกันไปนู่นเลยแถวโคงโคเคาะเนาะเนี่ยเป็นอย่างนั้นใครอยากจะได้กรณีน้ำผึ้งเป็นรสชาติน้ำกระท่อมขนไปเลยภาคใต้เพียบเลยหรือไปวางไว้ในสวนกระท่อมนะเอารสชาติกัญชาเอาไปในสวนกัญชาแล้วนู่นขนก็ไปเถอะแถวที่เขาปลูกกันเยอะๆแถวไหนล่ะความกัญชาเนาะก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาสัตว์พวกนี้มาก่อให้เกิดรายได้นะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับตามที่โกข่าวเล่าฟังเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมงกะชอนนะเขาเลี้ยงกันแล้วนะแล้วก็มาแมลงต่างๆโดยเฉพาะที่รู้จักก็แมงกะชอนนะครับจิ้งหรีดนะแล้วก็ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกดักแด้ต่างๆนะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้เลี้ยงไหมเนี่ยดักแด้ก็ดังนะมีวางขายตามท้องตลาดมีวางขายตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือห้างสะดวกซื้อต่างๆนานาเนี่ยที่พ่อแม่พี่น้องแหล่งกันอยู่แล้วก็น้ำผึ้งนะแต่อย่าไปทำให้เสียนะน้ำผึ้งเนี่ยนะแปะแสว่าอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องครับขวดละร้อยน้ำผึ้งแท้กระแปะแสมันเลยเลยโอ้โหไว้ประมาณสักอาทิตย์เดียวหวงควนเลยนะบูดที่แล้วแปะแสหัวน้ำตาลกรดน้ำตาลอย่างดีอย่าไปทำอย่างนั้นทีขายได้ทีเดียวนะทีหลังก็ไม่ซื้อแล้วนะครับเอาของแท้ไปจัดการกันนะครับในเรื่องราวของการค้าการขายเกิดอาชีพแน่นอนเกิดรายได้มันคงแล้วว่ากันอย่างนั้นเนาะเลยเอามาเล่าสู่ฟังครับ

เอาละเข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเด้ออย่าลืมนะครับความรู้จากรายการนี้ตอนใดตอนหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งเนาะถ้าเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็นหรือยังไงประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับดัดแปลงใช้ก็ดีหรือว่าตรงประเด็นที่ใช้ชีวิตของเราเอาไปใช้ประโยชน์ก็จัดการได้เลยนะเราไม่หวงวิชากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เนาะช่วงใดช่วงหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งนะครับเอาไปใช้ประโยชน์กันเล็กเกิดน้อยก็ยังดีนะครับจากรายการนี้เราก็สร้างสรรค์รายการมาในเรื่องราวของข้อมูลต่างๆนานาเอามาจากความจริงมีการปรุงแต่งเพิ่มผงชูโรงผงชูรสใส่ในคำพงคำพูดหรือว่าตอนใดตอนหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้สนุกเฮฮากันฟังแบบภาษาบ้านๆฟังแบบภาษาลูกทุ่งนี่จะได้เข้าอกเข้าใจกันง่ายๆไม่ต้องไปตีความให้มันปวดหัวนะครับหรือว่าปวดเบ้าตานะในรายการนี้เอาแบบกันเองก็แล้วกันมาพูดมาคุยกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นบางช่วงบางตอนตรงไหนที่สะดงสะดุดนะฟังแล้วก็เหมือนภาษาบ้านๆเกินก็ขออภัยวันนาทีนี้ด้วยแล้วก็แล้วกันบางท่านเนี่ยเขาจะชินในเรื่องราวของวิชาการบางท่านก็ไม่ชินในวิชาการเน้นบ้านๆเนาะบางท่านก็ได้ทั้งสองแบบก็ถือว่าโอเคนะรายการนี้นะครับเอาเรื่องราวดีๆทั้งนั้นแหละมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเรื่องเก่าก็เอามาเล่าใหม่เรื่องใหม่ก็มาแจ้งให้ทราบนะในเรื่องราวขั้นตอนของดีๆก็ให้เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างแต่ถ้าไม่ดีก็เอาไว้เป็นสิ่งที่ต้องตั้งรับนะครับเนาะแนวนี้เนี่ยประมาณนี้เลยนะถ้าใครทำรายการได้มากกว่านี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วแหละแต่กูขาวก็ทำได้แค่นี้นะเออนะฮะเราคุยเรื่องใกล้ตัวนะครับสามารถปฏิบัติได้สามารถมองเห็นได้สามารถเรียนรู้ได้เรื่องไกลตัวก็สามารถที่จะมีข้อมูลได้เนี่ยเขาจะไปอยู่บนดวงจันทร์อีกแล้วนะนาซาร่วมกับบริษัทส่วนร่วมของเขากับนาซานะเออไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางที่จะขนอุปกรณ์ขึ้นไปก่อสร้างนะครับชั่วคราวกึ่งถาวรเพราะอย่างนั้นให้นักอวกาศของเราที่อาสานะครับสมัครใจขึ้นไปอยู่บนนู้นเพื่อลองใช้ชีวิตดูเนี่ยมันก็มีการสำรวจแล้วตอนนี้นะยดยงยดยานต่างๆนานาเนาะว่าจะไปใช้บนดวงจันทร์เป็นยังไงกันก็มีการสำรวจแล้วนะอย่าแบบไม่ใช่ไปเยือนแล้วปักธงนะตอนนี้นะครับไปเยือนแล้วก็จะมีการดูแลในเรื่องราวของกรณีอยู่อาศัยด้วยนะเออไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะตัวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเด้อดูเวลาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับคงจะอำลาพาจากกันแล้วเนาะก็ขอพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่มีแต่ความสุขและความโชคดีครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดี

วันนี้นะครับกัวขาวได้ดูข่าวใน TikTok เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราแล้วก็ใน Facebook ด้วยมีการโพสต์มาว่าโอ้นี่จะทำยังไงดีมีคนโอนเงินจากบัญชีไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เข้าบัญชีเรา 50,000 ว่าอย่างนั้นสักพักนะมีคนโทรตามว่าให้โอนเงินคืนให้หน่อยโอนเงินผิดมาในบัญชีเจ้าว่าฉันให้คืนให้ดอยเด้อโอ้ก็เลยสับสนนะกลัวเกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันเป็นมายังไงถ้าโอนคืนไปจะเป็นยังไงยังไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจในเรื่องขั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาถ้าเป็นสมัยโบราณโบราณนั้นมีกรณีผิดพลาดกันมาแนวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังผิดพลาดกันได้อยู่นะครับเนาะแต่บางครั้งมันแฝงมาด้วยในเรื่องราวของใช้บัญชีเราเนี่ยเป็นเส้นทางของบัญชีหลอกลวงหรือบัญชีม้าดิมันทำให้กรณีว่า1พอหลอกลวงเสร็จแล้วนะมันโยงเข้ามาในบัญชีเราพอผ่านบัญชีเราเสร็จให้โอนคืนไปสู่บัญชีอีกบัญชีนึงที่อยู่ปลายทางสรุปแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะรู้เห็นเป็นใจกับในกลุ่มของมีการหลอกลวงและต้มตุ๋นเนี่ยถ้าเรากรณีโอนคืนปั๊บเนี่ยโดยที่ไม่มีการแจ้งหลักฐานลงบันทึกประจำวันประวัติวันไว้หรือว่าเจ้าของธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเราหรือเจ้าของบัญชีเขาไม่รู้เรื่องกันเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ต้องหานะดูดีๆนะครับนะตัวนี้นะวิธีการถ้าเจออย่างนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเลยว่าต้องทำยังไงนะตัวนี้เป๊ะเลยนะเมื่อเขาโอนเงินผิดเข้ามาในบัญชีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะก็มีการโทรสวนมาว่าไอ้โอนคืนบอกว่าเอางี้แล้วกันเจ้ามาแนวนี้คอยไม่ไว้ใจยังไม่โอนคืนนะเจ้าจะไปในทิศทางไหนก็ว่าแต่เจ้าแต่ถ้าเงินเข้าในบัญชีข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไม่มีการถอนออกมานะแล้วก็จะไม่โอนคืนให้ด้วยจะไปติดต่อธนาคารต้นสังกัดเนาะที่เป็นเจ้าของบัญชีของข้าพเจ้าว่าอย่างนั้นเนาะของตัวเองเนี่ยแหละที่โดนโอนเงินใส่เนี่ยแหละให้เขาดำเนินการให้ติดต่อบัญชีปลายทางที่เจ้าโอนเข้ามาเนี่ยนะบัญชีใครก็ไม่รู้ให้ธนาคารที่โอนเข้ามาเนี่ยเขาคุยกับธนาคารต้นสังกัดของบัญชีข้าพเจ้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการจัดการให้นะประสานกันเองว่าที่มาที่ไปของเงินที่โอนเข้ามาผิดในบัญชีของธนาคารเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นมายังไงก็จะมีการลงลายลักษณ์อักษรว่าจะโอนเงินคืนกันหรือไม่แบบไหนนะไอ้นั้นก็คือเรื่องธนาคารเขาจัดการกันเองเราก็รอฟังคำตอบอย่างเดียวว่าหลังจากที่เงินเข้ามาในบัญชีเราแล้วธนาคารเขาจัดการแบบไหนก็จะมีการตอบรับมานะครับเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ทางที่ดีเราก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้สักหน่อยว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเข้ามาในบัญชีเราแล้วก็มีการให้เล่าความจริงเท่านั้นแหละว่าเขาโทรสวนมาว่าให้โอนเงินคืนอย่าคืนเด็ดขาดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ต้องถอนออกด้วยนะไปที่ธนาคารของเรานี่แหละที่เราเป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยธนาคารไหนล่ะสมมติธกส.ก็ไปที่ธกส.เลยหัวหน้าเอ้ยว่างั้นดูบัญชีให้ข้าพระเจ้าหน่อยนี่เขาโอนเงินมา 50,000 แล้วอยู่ๆโทรมาบอกให้โอนคืนกลับไปก็เลยกลัวไม่กล้าโอนคืนนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นมายังไงเดี๋ยวเจอเป็นคดงคดีกันอีกจัดการให้ข้าพเจ้าหน่อยธนาคารก็จะรับเรื่องไว้เนาะพอรับเรื่องไว้เสร็จเขาก็บอกว่าจะมีการประสานกับบัญชีปลายทางแล้วก็เจ้าของบัญชีที่โอนเข้ามาในธนาคารปลายทางเนี่ยนะว่าเป็นมายังไงเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วจะแจ้งกลับไปอะไรเงี้ยนะให้รอแต่ก็ขอทางธนาคารก็ด้วยว่าขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของบันทึกประจำวันไว้สักหน่อยถ่ายหน้าวันชงบัญชีไปแล้วก็ถ่ายรอยที่เขาโอนเงินเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วไปแจ้งความนะไว้ป้องกันตัวเองด้วยตัวนี้สำคัญนะ 1. อย่าถอนออกไป 2. อย่าโอนคืน 3. รีบติดต่อธนาคารต้นสังกัดของบัญชีเรานะให้เขาประสานไปบัญชีปลายทางเลยที่โอนเข้ามาตัวนี้สำคัญเลยนะอย่าเด็ดขาดมันจะเป็นเส้นทางของการผ่านของบัญชีม้านะไม่รู้บัญชีม้าบัญชีแมวบัญชีวัวบัญชีควายละมามั่วตัวมาแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้โจร 4-500 โจร 350เนี่ยแหมมันเต็มเมืองแล้วเนาะมีการเล่นในระบบทันสมัยผ่านมือถือมาเนี่ยมันเล่นแบบไม่ธรรมดาแล้วนะคนเดี๋ยวนี้นะครับเนาะโอ้หนุกหนานนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมเด้อเอาตามที่โกข่าวว้าวเด้อ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเปิดตัวค่ะแอปใกล้เก็บเกี่ยวผนึก4กระทรวงใช้ข้อมูลเทคโนโลยีรู้ก่อนบริหารก่อนพุ่งเป้ารายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีต่อยอดข้าวประณีตเพิ่มคุณภาพมูลค่าให้เกษตรกรค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนต่อยอดไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆค่ะมุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและกำหนดมาตรการแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การดูแลเกษตรกรตรงกับสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งนางสุภจีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของใกล้เก็บเกี่ยวคือการทำให้ภาครัฐสามารถมองเห็น

0: สถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้าและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทั้งด้านปริมาณราคาและแนวโน้มของผลผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมด้านตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่ซึ่งแนวทางดังกล่าวค่ะจะเปลี่ยนการบริหารสินค้าเกษตรจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมพัฒนาการบริหารจากเรื่องปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพและมูลค่าค่ะเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดสำหรับข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องใกล้เก็บเกี่ยวจะเริ่มนำมาใช้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในช่วงสิ้นปีนี้พร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยปัจจุบันมีเกษตรกร466กลุ่มที่อยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและจะใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าแต่ละพื้นที่มีศักยภาพหรือข้อจำกัดด้านใดค่ะเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมและเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรซึ่งความร่วมมือของ4กระทรวงจะมุ่งให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตั้งแต่การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการล่วงหน้าไปจนถึงการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมีความรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรมากขึ้นค่ะไม่ใช่เพียงการมีข้อมูลแต่ต้องสามารถนำข้อมูลไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งใกล้เก็บเกี่ยวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการมองเห็นสถานการณ์ก่อนเกิดปัญหาจริงพุ่งเป้ามาตรการไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมและต่อยอดจากการบริหารปริมาณและราคาไปสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่าเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้ภาคเกษตรในระยะยาวค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของอธิบดีกรมชลประทานค่ะกำชับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองอย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำเริ่มมีแนวโน้มลดลงพร้อมให้นำข้อมูลคาดการฝนและแบบจำลองมาใช้วางแผนล่วงหน้านายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลองบริเวณศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13จังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงวันที่25ถึง30กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่อุทกภัยในเขตสำนักงานชลประทานที่13โดยมีนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำและรับมือกับภาวะวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันท่วงทีค่ะซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ178ล้านลูกบาศก์เมตรโดยระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ186ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มปรับลดการระบายน้ำลงตามสถานการณ์ค่ะโดยอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลคาดการฝนและแบบจำลองของกรมชลประทานมาใช้วางแผนล่วงหน้าพร้อมปรับระบบแจ้งเตือนให้ประชาชน สามารถรับรู้ระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนรวมทั้งทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างทันท่วงทีค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งนำขีดความสามารถด้านการวางแผนและการประสานงานของฝ่ายเสนาธิการเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้การใช้กำลังและทรัพยากรของกองทัพสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยกองทัพไทยได้มอบหมายให้พลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นผู้ประสานการปฏิบัติร่วมกับปลัดกรุงเทพมหานครตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ค่ะรวมทั้งพิจารณาพื้นที่กองทัพสามารถนำกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถที่มีเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมได้ซึ่งการจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือพร้อมกำหนดหน่วยและผู้รับผิดชอบประจำแต่ละพื้นที่หรือจุดปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้สั่งการการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลมีความคล่องตัวค่ะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นได้อย่างเหมาะสมข้อมูลจากแต่ละโซนและหน่วยงานในพื้นที่จะนำมาประกอบการวางแผนสนับสนุนทางด้านกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนการจัดตั้งจุดบริการและแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนค่ะซึ่งได้แก่อาหารพร้อมรับประทานอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดบริการทางการแพทย์รถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนี้ค่ะกองทัพไทยยังคงจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยไปได้อย่างปลอดภัยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: เราอธิษฐาน
5: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ประเทศดีมีธรรมจำเริญศรีประชาชีชื่นชมนิยมหมายเพราะถวยราชมีธรรมประจำกายเป็นสีฉายชูประเทศเขตจำเริญขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนหนุ่มสาวเยาวชนนักเรียนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธมามกะบริษัททุกท่านเจริญพรโยมสุจิตเครืออินจากจังหวัดพะเยาญาติโยมสาธุชนวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ธรรมภาพพระครูสารวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอลมสักนำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตอนเย็นๆค่ำๆก็มาพบปะกับรายการธรรมนูญชีวิตที่จริงในวันนี้เมื่อวานนี้วันนี้ก็มีรายการธรรมะเยอะแยะมากมายหลายรายการแล้วก็นอกจากข่าวแล้วก็เพลงประสมประสานกันนะแต่ตอนก่อนที่จะเข้านอนก็จะมีรายการธรรมนูญชีวิตแล้วก็ธรรมะก่อนนอนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ท่านบอกไว้อย่างนี้ท่านบอกไว้ว่าอยากเป็นคนดีต้องหมั่นฟังเทศอยากเป็นคนวิเศษต้องหมั่นสร้างเหตุแห่งความดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเทศบ่อยๆถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเราคือการฟังเทศฟังธรรมหรือฟังธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ขบได้คิดธรรมะก็อยู่ไม่ไกลตัวเราหรอกญาติโยมนะโดยเฉพาะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงให้พุทธศาสนิกชนหรือให้เรา ได้พินิจพิจารณาในร่างกายหรือรอบตัวของเราเนี่ยเพราะว่ารอบตัวของเรามีธรรมะอยู่รอบตัวนะแล้วก็ความสุขจะเกิดขึ้นก็ต้องประพฤติธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมะนะทำไมจึงว่าธรรมะอยู่ในตัวของเราอยู่รอบตัวของเราก็เพราะว่ามองไปในตัวของเราเนี่ยมีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็อยู่ในตัวเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ให้รู้อันนี้จังให้รู้ทุกข์ให้รู้อนัตตาอันนี้จังมันคืออะไรนิจังมันคือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรานะเมื่อก่อนเนี่ยโยมสุจิตเครืออินนี่สวยๆนะรูปตอนเป็นสาวอยู่นะแต่มาในตอนนี้ก็ยังสวยอยู่แต่ยังสู้ตอนเป็นสาวไม่ได้เนาะเป็นอย่างนั้นโยมไม่ว่าใครก็ตามตอนเป็นสาวเนี่ยอุ้ยสวยงามนะหน้าตาแช่มชื้นแจ่มใสแต่พออายุมากขึ้นนะถึงแม้ว่าจะยิ้มมันก็ยังไม่สวยเท่ากับเป็นสาวเป็นหนุ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เราได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงไปนะ15 16 18 19 20เนี่ยมันยังเต่งตึงอยู่นะเขาบอกว่า15หยกหยก16ย่อนย่อนนะมันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะก็เนี่ยให้รู้จักธรรมชาตินะรู้จักธรรมชาติกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะท่านจึงให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อยู่ในตัวเรานี้แหละนั้นหลักธรรมะอยู่ในตัวเราทุกขังมันคืออะไรอ่ะก็คือความทุกข์ทุกข์เพราะตรากตรำทำงานหนักทุกข์เพราะว่าไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสมกับความมุ่งหมายของตนเองก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่าใช้ชีวิตเนี่ยมายาวนานนะหลังค่อมแล้วก็นั่งนานนอนนานก็เจ็บปวดไปทั้งสารพางกายเลยทีเดียวมันเป็นความทุกข์ที่ทนได้ยากความทุกข์ที่ทนได้ยากนะเขาเรียกว่าทุกขเวทนาความทุกข์ที่ทนได้ยากเนี่ยเรียกว่าทุกขเวทนามันเป็นเวทนาเกิดขึ้นต้องขยับขยายถ้านอนมากๆเจ็บไปทั้งตัวเลยผู้สูงอายุผู้สูงวัยหรือปัจฉิมวัยเนี่ยมันมีแต่กระดูกเนื้อหนังมันหายไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอย่างเนี้ยนอนลงไปกับพื้นมันก็เจ็บนอนนานมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขยับขยายนะเพื่อให้มันคลายจากความเจ็บปวดเหล่านั้นนะท่านจึงบอกว่าทุกข์อนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่มันไม่นอนมันไม่คงที่ท่านจึงให้พิจารณาอันนี้แหละเป็นหลักธรรมะประจำตัวเราถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งของมันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปนะ ดูถ้วยโถโอชามที่เราใช้อยู่มันก็ยังเก่ามันก็ยังไม่น่าเอาใส่ข้าวไม่น่าเอาใส่แกงอะไรทำนองเนี้ยนะมันเก่ามันคล่ำคล้าบางทีมันก็แตกก็หักก็บิ่นไปนะสิ่งของที่เราใช้อยู่นานๆมันก็ไม่คงที่ไม่คงทนมันเปลี่ยนแปลงไปตัวของเรามันก็เปลี่ยนแปลงนะอะไรก็สู้ความไม่แน่นอนไม่ได้นะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาในร่างกายของเราเนี่ยมากๆจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ไม่สำคัญตัวเองนะ

ทำไมต้องไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วของฉันอันนี้ก็ฉันอันนี้ก็ฉันหวงไปหมดก็เลยไม่ได้เข้าหาสมาคมเพราะว่าหวงแหนตัวเองหวงแหนตัวเองเข้าไปใกล้ชิดติดเรียงใครก็ไม่ได้เข้าไปพูดไปไปทำความสนิทสนมกับใครก็ไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูอะไรทำนองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมการที่เรารู้ตนเองรู้ตัวของเรารู้ที่มาที่ไปของเราเราจะได้เห็นคนอื่นนะเห็นคนอื่นเหมือนกับเราเราก็เหมือนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นความเอื้อเฟื้อเจือจุนมันจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสำคัญตัวเองอยู่ความเอื้อเฟื้อเจือจุนการที่จะช่วยคนนู้นคนนี้การที่จะลดตัวเองลงไปมันเป็นการลำบากนะเป็นการลำบากคือยกตัวเองให้สูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะยกตัวเองให้สูงอยู่ตลอดเวลามันคบค้าสมาคมกับใครก็ไม่ได้ลำบากมากๆเพราะนั้นในเรื่องของคนไม่หลงโลกเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้รู้จักสูตรแห่งชีวิตรู้จักสูตรแห่งชีวิตชีวิตของเราเราดูแลรักษาในขณะที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็ว่าเป็นของเรานะแต่ขณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรานะถ้าพิจารณาดีๆแล้วเราก็ย่อมมองเห็นเทวทูตคือควรพิจารณาอยู่เสมอๆตามหลักที่เรียกว่าอภินหปัจเวก อภินหปัจเวกนะอย่างที่พระสงฆ์องค์เนนท่านพิจารณาก่อนที่จะฉันพระตาหารที่โยมถวายเนี่ยปฏิสังฆาโยนิโซจีวรังปฏิเสวามิปฏิสังฆาโยนิโซปินดปาตังปฏิเสวามิปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิปฏิสังขาโยนิโสปัจจยเพสัตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมก็พิจารณาภินาปัจเวกคือสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดไม่ว่าคฤหัสถ์

ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆซึ่งอภินาปัจจเวกมีอยู่

วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยผิดสำแดงอะไรไม่รู้นะก็พิจารณาอยู่เนืองๆอยู่ซึ่งมีอยู่5ประการคือชราธรรมตาควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ แต่ถ้าว่าแก่เนี่ยแก่แล้วแก่เลยมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะแก่ศีลแก่ธรรมถึงเป็นประโยชน์บางคนบอกว่าแก่วัดแก่วานะเป็นประโยชน์ถ้าอยู่วัดนานๆท่านเรียกว่าคนแก่วัด อย่างพระสงฆ์องค์เนนบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นน้อยอยู่เนี่ยก็บวชจนเป็นหลวงตาเฝ้าวัดเรียกว่าคนแก่วัดพ่อออกแม่ออกเข้าวัดตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่เท่าชราการก็เรียกว่าคนแก่วัดอยู่วัดนาน อยู่วัดนานก็เป็นคนแก่วัดทีนี้ในลักษณะอย่างเนี้ย มีความแก่เป็นธรรมดานะแก่ที่มีศีลมีธรรมแก่รู้ศีลรู้ธรรมนะมีอยู่คำหนึ่งมีอยู่คำกลอนบทหนึ่งที่อาตมาเขียนไว้ ว่าเกิดมาสร้างความดีที่หลากหลายแก่ไว้ลายให้โลกรู้ชูศักดิ์ศรีเจ็บแล้วจำเป็นครูรู้วิธีตายให้มีบุญนำช่วยค้ำชูอันเนี้ยเป็นประโยชน์นะไม่ได้แก่แล้วแก่เลยคือแก่เนี่ยแก่มีคุณภาพนะอย่างผู้สูงอายุมีคุณภาพเพราะได้ทำคุณงามความดีมาก่อนแล้วก็คุณภาพอยู่ที่ไหนอ่ะคุณภาพอยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นคุณภาพการแสดงออกการนำพาให้บุคคลได้รู้ศีลรู้ธรรมมีศีลมีธรรมอันนี้คือคุณภาพข้อที่สองท่านบอกว่า พยาธิธรรมตาพยาธิธรรมตาก็คือควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีความเจ็บป่วยมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้เป็นจริงนะญาติโยมคนที่ไม่ป่วยไม่เคยป่วยนะไม่มีนะต้องมีบ้าง คนที่กำลังดีๆไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ต้องมีบ้างล่ะเจ็บเนื้อเจ็บตัวครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นหวัดเป็นไอเล็กๆน้อยๆวันสองวันก็หายอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนไม่เคยไปหาหมอบางคนไม่เคยไปโรงพยาบาลมีแต่ทำงานคือเจ็บๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวทำงานไปเรื่อยมันก็หาย อย่างนี้มันก็มีเรียกว่าคนกำลังดีเรียกว่าคนกำลังดีแต่ถ้าจะเจ็บจะป่วยนะนู่นตอนที่กำลังลดน้อยถอยลงเป็นปัจฉิมวัยเป็นวัยสุดท้ายรุ่นเลยนะไม่เจ็บไม่ป่วยก็ล่วงลับดับขันไปเลยทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นท่านให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่า เราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา
หมอดูท่านบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วหาบหม้อยามาด้วยว่างั้นนะหาบหม้อยาก็ถึงว่าเอายาเนี่ยมารักษาตัวเองด้วยมารักษาตัวเองด้วยยาที่หาบมาท่านก็เปรียบเทียบว่าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาเนี่ยต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปหาหมอไปโรงพยาบาลถ้าไม่นั้นก็ไปหาหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านสมัยก่อนท่านมียาสามัญประจำบ้านเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรรากไม้แก่นไม้นะเอามาฝนกับหินแล้วก็เอาไปแช่น้ำฝนในน้ำนั่นแหละ ยาหลายๆอย่างเอามาฝนรวมกันนะมาฝนรวมกันแช่น้ำไว้มันก็มีฤทธิ์ทางยานะพวกสมุนไพรเนี่ยก็รักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยบางโรคได้อย่างชะงักแล้วก็พวกกระดูกก็เป็นยากระดูกเสือกระดูกสัตว์ป่าบางอย่างนะแล้วก็พวกเปลือกหอยพวกเปลือกหอย เป็นหอยทะเลก็เป็นยาท่านบอกว่าเนี่ยยาแก้ไข้ต้องเป็นยาเย็นพวกกระดูกพวกเปลือกหอยพวกอะไรนี่แหละนะมันเป็นยาเย็นท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เอาฝนแล้วก็มากินแก้ไข้นะหายมันเป็นลักษณะที่พวกกระดูกพวกเขากวางเขาเก้งเขากระทิงอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันเป็นยานะเป็นยาสมุนไพรเพราะฉะนั้นก็ท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆนะเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้อันนี้คือการดำเนินชีวิตของเราเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะถ้าว่าเราไม่พิจารณาเนี่ยก็ ถ้ามันเป็นมาก็เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราเป็นโรคอะไรมันจะหายไหมอะไรทำนองเนี่ยนะประการที่สามท่านบอกว่ามรณะธรรมตาเรียกว่าควรพิจารณาเราควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ร่วงพ้นความตายไปได้บางคนบอกว่าอุ้ยอย่าความตายมาพูดนะมันไม่เป็นมงคลนะแต่มันหนีไม่พ้นนะญาติโยมบางคนไม่อยากจะได้ยินว่าตายเนี่ยไม่อยากจะได้ยินเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่พ้นอยู่ดีนะเราก็ต้องสักวันใดสักวันหนึ่งเราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นะผู้ที่บอกว่าจะเอาความตายมาพูดเนี่ยเป็นคนคิดจะหลีกเลี่ยงความจริงจะหนีความจริงนะไม่ยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่ท่านบอกว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นไปได้เราต้องพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงผู้เฒ่าผู้แก่ท่านบอกว่าความตายเป็นสมบัติของทุกคนทุกคนจะได้รับสมบัติจะได้รับมรดกอันนี้
ท่านบอกว่าความตายนี้ห้อยคอทุกย่างก้าวนะห้อยคออยู่ทุกย่างก้าวก็คือมันติดตัวเราอยู่ติดตามเราอยู่เหมือนกับเงาตามตัวนี่แหละนะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละ ข้อที่สี่ท่านบอกว่าปิยวินาภาวตาคือควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องประสบกับความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือของรักของชอบใจเนี่ยเรารักเราหวงใครจะมาแตะไม่ได้อันนี้ของของข้าใครจะมาแตะเนี่ยของรักของหวงเพราะฉะนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งเราต้องจากมันไปเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้ไม้สอยแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาสร้อยคอทองคำที่ห้อยคออยู่อย่างนี้นะเป็นของใช้ประจำตัวไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราจะต้องจากมันไปถ้าเราจากมันไปใครล่ะจะได้ครอบครองก็คนอื่นนะคนอื่นท่านบอกว่าเหมือนกับภรรยาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เหมือนกับภรรยานะภรรยาคนแรกเนี่ยรักมากหนาวก็ก่อไฟให้ผิงหาผ้านวมมาห่มให้นะร้อนก็พาไปอาบน้ำหิวก็พาไปทานอาหารอยากสวยอยากงามก็ซื้อเครื่องประดับประดามาให้ยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างนะแล้วถ้าบอกว่า ถ้าฉันเป็นสามีของเธอเนี่ยถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเมียคนแรกก็บอกว่าถ้าเธอตายเนี่ยจบกันนะทั้งที่รักมากนะทั้งที่รักมากบอกว่าจบกันเมียคนที่สองบอกว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรนะเปรียบเหมือนกับข้าวของเงินทองถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเอ้าถ้าเธอตายฉันก็ไปหาใหม่สิจะอยู่ทำไมล่ะนะข้าวของเงินทองเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วนะก็เปรียบอย่างนี้แหละนะคนแรกก็คือร่างกายของเราถ้าตายแล้วก็จบกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องประสบความพลัดพรากจากของรักของชอบใจมันเป็นกฎของธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติ ประการที่ห้าท่านก็บอกไว้ว่ากัมมัสกตาเราควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นทายาทของกรรมนั้นนะคือจะต้องได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นดีหรือเป็นไม่ดีเราก็ต้องได้รับนะอันนี้ท่านให้พิจารณา ท่านให้พิจารณาอยู่เนืองๆให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ทำคุณงามความดีจะได้ทำคุณงามความดีสืบต่อไปบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปเมื่อพิจารณาอยู่เสมออย่างนี้ก็จะช่วยป้องกันความมัวเมาความลุ่มหลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความลุ่มหลงในทรัพย์
สินสรึงคานแล้วก็ชีวิตนะบรรเทาความลุ่มหลงความถือมั่นความยึดติดแล้วก็ป้องกันการทำทุจริตก็เพื่อให้เราได้เร่งขวนขวายทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นอัตถะเป็นประโยชน์นั่นเองนะเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นอย่างเนี้ยญาติโยมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อละจากโลกนี้ไปคุณความดีทั้งหลายที่เราได้ทำไว้เนี่ยก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ในอนาคตหรือในโลกหน้ามีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเปรตโลกนี่แหละนะเราเป็นมนุษย์โลกแต่พอตายไปแล้วเนี่ยเป็นเปรตโลกเขาทำกรรมอะไรไว้ล่ะถึงเป็นเปรตมีอัตถกถาอัตถกถามัตตาเปรตวัตถุท่านบอกไว้อย่างนี้ว่า เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภนางเปรตผู้ที่ชื่อว่ามัตตาจึงตรัสพระคาถาโดยเริ่มต้นว่ามัคคาทุพพันนรูปาสิดังนี้เป็นเขานะมีกุดุมพีผู้หนึ่งได้ภรรยามาแล้วภรรยาเป็นหมันภรรยาไม่มีลูกกุดุมพีหมายถึงคนที่มีอันจะกินน่ะญาติโยมเขาชื่อเขาเรียกว่ากุดุมพีกุดุมพีเนี่ยคือใกล้ที่จะได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นผู้มั่งมีสีสุขเป็นผู้ที่ร่ำรวยแต่ยังไม่ถึงขั้นเศรษฐีเป็นถึงขั้นกุดุมพีอยู่นะก็กุดุมพีผู้เนี้ยมีเมียคนแรกก็ไม่มีลูกกลัวว่าวงตระกูลของตนเองจะสูญสิ้นไปก็จึงไปหาภรรยาคนใหม่ภรรยาคนใหม่เธอดีแสนดีแล้วก็มีบุตรกับกระดุมพีเป็นบุตรผู้ชายได้สืบต่อวงตระกูลให้กับกระดุมพีก็เมียคนแรกก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ได้ทิ้งนะคนในชมพูทวีปเนี่ยคือจะอยู่ด้วยกันวันหนึ่งนางทั้งสองเนี่ยไปอาบน้ำไปสระผมอาบน้ำสระผมผมก็ยังเปียกอยู่ในขณะที่สระผมอยู่ก็กระดุมพีที่ผู้เป็นสามีก็ไปยืนคุยกับเมียน้อยอยู่นะเมียคนที่สองอยู่ก็เมียคนแรกก็หมั่นไส้นั่นแหละนะอิจฉาริษยาอิจฉาตาร้อนนะก็ไปกวาดเอาเขาเรียกว่าเศษมูลคูดที่เข้าไปกองไว้อะ มูลคูดหรือกองหยากเหยื่อนี่แหละนะกองหยากเหยื่อคือกองขยะนั่นแหละไปกอบเอามาโปรยใส่ศีรษะของนางเมียคนที่สองนะเมียคนแรกก็ตายไปเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตทำกรรมเท่าเนี้ยญาติโยมนะเพียงแต่อิจฉาริษยาเอาผงหยากเหยื่อที่กวาดกองไว้ยังไม่ได้เททิ้งนะไปโปรยใส่หัวเมียคนที่สองของกระดุมพีนะเพียงเท่านี้เป็นเศษกรรมตายไปแล้วไปเกิดในเป็นเปรตโลกนะตายจากมนุษย์โลกไปเกิดเป็นเปรตโลก
เท่านี้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นการทำกรรมมีความอิจฉาริษยาแล้วก็กระทำด้วยมือของตนเองเพียงแต่ไม่ตบตีบีโบยให้คนอื่นเดือดร้อนนะให้ได้รับความเจ็บปวดเพียงแต่เอาขยะไปโปรยใส่หัวเขาเท่านั้นอิจฉาริษยาตาร้อนนะมันเป็นกรรมตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตนะเพราะฉะนั้นฝากญาติโยมทั้งหลายไว้นะก็วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะอนุโมทนากับโยมสุจิตเครืออินลูกเนนกันเนนแปะเนนมี่นะพระอาจารย์แดงนะที่ทักทายในไลฟ์สดวันนี้ขอจากลาท่านไปก่อนขอความสุข

0: 1. สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
5: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
6: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียน
1: น้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวา

0: จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเยอะกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดครับว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
1: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
4: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทมที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของสลิงกับปริมาณน้ำอย่างไร
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย นายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนจะได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถจุกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30-50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าของชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
7: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
6: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้ แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟรเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าการเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น ดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.72 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: ยัง3สเต็ปยิดเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงิน จักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าพ้องภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
17: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทือหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเพื่อจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

งเพื่อชีวิตครับกับผมพระวิจันทร์อ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดมาคุยตามที่ได้สัญญากันไว้ที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็สถานีของเราก็ก่อตั้งกันมาก็หลายปีดีดักครับรับใช้ท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าภารกิจและก็หน้าที่ครับยังไม่จบสิ้นครับก็เดินหน้ารับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อไปครับ

ไปละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ฟังกันบ้างละครับไปมาก็น้อยละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงแต่ละคืนครับที่นำเสนอครับนำเสนอไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงขออภัยครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับนายยามค่ำคืนนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงท้ายปลายรายการกันแล้วล่ะครับสำหรับในคืนนี้ครับก็คงจะทิ้งท้ายบทเพลงชุดสุดท้ายก็แล้วกันครับสำหรับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาที่นี่ละครับที่เก่าและก็เวลาเดิมครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

0: ื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
1: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
2: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกปัญญาตุลาพิการพันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพแล้วก็ขอให้อยู่แต่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวทิศจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะสุดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อ่ะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปเที่ยวเนี่ยทุกคนใจปูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
1: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
3: ้มันพูดไม่ออกอ่ะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อ่ะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พระ67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 นและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวคบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระ

0: เสรีภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
2: นางสาววัฒนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสุชาติทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จะทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
4: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมดิปตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันเขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
6: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไป เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์
7: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
8: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรผานาคสวท.บึงกาฬรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
9: นางสาววรณิตาพีรัตน์ศิลวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Manson ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ
10: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจคนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกในประเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทอง โดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
14: ดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่มารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ใหญ่สำหรับผมมากเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็ดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเองผมแล้วก็อยากจะเอาทีมชาติไทยไปอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
13: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกท.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริภัทรสอนการรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมี
18: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
19: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
20: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
19: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
21: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผักดินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
21: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยและในตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปายครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้ข่าวว่าคุณหนุ่มเนี่ยจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333ซึ่งเราได้คุยกันไปหลาย EP แล้วใช่ไหมคะคุณหนุ่มเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะลึกถึงทหารเสือพรานให้ปายและคุณผู้ฟังได้รับทราบถึงเรื่องราวกันค่ะ
2: ครับผมครับจริงๆแล้วเนี่ยทหารเสือพรานเนี่ยนะครับเราคุยกันมาหลายรอบนะครับปายแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของนักรบนิรนาม333นะครับเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ทหาร333
1: นะ
2: ชื่อที่ติดอยู่ข้างหน้าป้ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับเยื้องๆอยู่ในกองทัพอากาศนะครับแถวๆสนามทูปะเตมีซึ่งตอนนี้ก็น้ำท่วมนะฮะแต่ว่าในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อสร้างแล้วก็หยุดชะงักไปน่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเดินคืบหน้าต่อไปนะครับมีการนำเอารายนามของนักรบนิรนาม333รายนามของทหารเสือพรานเอาไปติดเป็นกำแพงแก้วนะครับอยู่ที่อนุสาวรีย์ซึ่งก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะผมเข้าไปดูเมื่อวันก่อนนะครับก่อนน้ำท่วมเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องของนักรบนิรนาม333เรื่องของทหารเสือพรานนะครับเป็นภาพรวมนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนักรบนิรนาม333หรือว่าทหารเสือพรานเนี่ยเป็นยังไงนะครับในช่วงประมาณปี 2503-2504 นะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็ลาวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยลาวเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราเรียกกันว่าราชอาณาจักรลาวนะสมัยก่อนนะครับคือราชอาณาจักรลาวเนี่ยก็มีเจ้ามหาชีวิตหรือว่ามีพระมหากษัตริย์ปกครองแต่เนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามเย็นครับคุณปายครับสงครามเย็นก็คือการต่อสู้ทางลัทธิระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยนะเวียดนามก็แบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ต่อรบกันนะเขมรก็แบ่งออกเป็นเขมรคอมมิวนิสต์เขมรแดงนะก็รบกับทางท่านสีหนุนะเจ้านรดมสีหนุแล้วก็ลาวก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันคือลาวฝ่ายขวาก็คือฝ่ายเจ้ามหาชีวิตที่เป็นรัฐบาลนี่แหละส่วนลาวฝ่ายซ้ายเนี่ยก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งก็รบพุ่งกันประเทศไทยเราเองก็ไม่ต่างกันนะณเวลานั้นเนี่ยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับยึดในแถวภูพานที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับแล้วก็เขาค้อหินล่องกล้าห้วยโขนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการรบพุ่งกันในลาวเนี่ยนะครับพอช่วงปี2503เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันคือมีการเป็นเหมือนกับสงครามกลางเมืองนะครับนายพลกองแลเนี่ยเขาทำการปฏิวัติคือลาวนะเวลานั้นเองก็เต็มไปด้วยคอร์รัปชันนะครับนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็คอร์รัปชันก็มีนายทหารหนุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นผู้บังคับกองพันทหารจ้องนะทหารโดดร่มนะจ้องที่ภาษาเหนือที่เราเรียกกันว่าร่มนะฮะกองพันทหารจ้องเนี่ยก็ทำการปฏิวัติยึดอำนาจแต่ว่าการยึดอำนาจของกองแลเนี่ยมันผิดพลาดไปนิดนึงคือกองแลเนี่ยนะครับเป็นร้อยเอกนะตอนที่ยึดอำนาจเนี่ยก็เป็นนายทหารเด็กๆนะครับอยากเห็นประเทศเจริญแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองนะเข้ามาเจอเสือสิงกระทิงแรก พอยึดอำนาจเสร็จก็เชิญนะบรรดานักการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมนะครับเพื่อที่จะหวังว่าจะพัฒนาประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้า แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยกองแลเนี่ยอ่อนหัดด้านการเมืองเยอะนะครับ ก็ถูกพวกเสือสิงกระทิงแรกเนี่ยคอร์รัปชันโกงกินมันก็เลยเกิดการวิกฤตมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ปฏิวัติอีกนะและที่สำคัญก็คือกอง
1: ไม่ดีใช่ไหมคะ
2: เหมือนจะดีขึ้นครับคุณคือมาด้วยความตั้งใจจริงอะนะฮะเหมือนกับเราหลายๆคนที่เรามองเห็นว่าโอ้บ้านเมืองบางทีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามนะที่จะแก้ไขด้วยวิธีการของเราเองแต่ว่าด้วยความอ่อนหัดหรือว่าอ่อนประสบการณ์ต่าง กองแรก็ไม่สามารถทันกับบรรดานักการเมืองในขณะนั้นได้และที่สำคัญคือกองแรเนี่ยดันไปเอาฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมนะอย่างที่บอกว่ากองแรเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศลาวเนี่ยหันหน้าเข้าหากันสามัคคีกันน
1: ะ
2: ทั้งฝ่ายเสรีประชาธิปไตยทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์กองแรก็เลยไปดึงเอาฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะซึ่งณเวลานั้นนะเอาเป็นซีนาริโอณเวลานั้นเนี่ยการที่ดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นภัยคุกคามเพราะอย่างไทยนะก็กังวลกับคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดคอมมิวนิสต์เนี่ยลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยนั้นเรามีแม่น้ำโขงกั้นใช่ไหมครับหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยแถวน่านแถวแพร่แถวอะไรพวกนี้ทางภาคเหนือนะครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็แทบไม่มีปราการทางธรรมชาติเลยมันเป็นดินต่อดินพื้นดินต่อพื้นดินไทยเนี่ยกังวลเป็นอย่างมากนะครับกับพฤติกรรมของกองแรที่ทำแบบนี้นะครับคือการดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาเพราะไทยเราก็มองว่าถ้าคอมมิวนิสต์เนี่ยมีอำนาจในลาวเนี่ยแม่น้ำโขงมันกั้นไม่อยู่หรอกนะครับลาวก็ข้ามมาได้เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนะเวลานั้นก็กำลังแข็งแกร่งมาก
1: ๆ
2: อย่างที่บอกภาคอีสานของเรานะฮะหรือว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเราถูกกองกำลังติดอาวุธของภาคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยยึดเกือบเรียกว่าเป็นพื้นที่สีชมพูเขาข้อหินล่องกล้าภูพานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เราก็เลยมองกองแรเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะไทยณเวลานั้นนะครับเราปล่อยให้กองแรเนี่ยบริหารประเทศต่อไปไม่ได้รัฐบาลไทยณเวลานั้นก็เลยมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาลับๆนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกองกำลังฝ่ายขวาของลาวคือในลาวเนี่ยนะตอนที่กองแรปฏิวัติเนี่ยก็มีกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจนะครับอย่างเช่นนายพลภูมิหนอสวรรค์นะพวกที่เป็นฝ่ายขวาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็มองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยกองแรเล่นอะไรทำไมไปดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมรัฐบาลพวกนี้ก็ไม่พอใจอยู่ลับๆครับคุณปายก็พยายามที่จะก่อวอร์ดขึ้นไทยเราก็มองเห็นว่าเออตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกกองแรได้ไทยเราก็เลยเริ่มนะครับส่งกำลังทหารในขณะเนี้ยนะครับในช่วงเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนึงคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้กำลังรบกันมันคู่ขนานกันนะสงครามในลาวกับสงครามในเวียดนามเนี่ยมันพร้อมมันไปพร้อมกันแต่ในเวียดนามเนี่ยมันเป็นสงครามเปิดเผยอเมริกาส่งกำลังทหารเข้าไปเป็นแสนเลยนะครับเข้าไปเยอะแยะมากมายไทยเราก็ได้รับการร้องขอให้ส่งกองพลเสือดำอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะฮะมีทั้งกรมทหารอาสาสมัครคือจงอางศึกก่อนที่จะยกระดับขึ้นเป็นระดับกองพลเรียกว่ากองพลทหารอาสาสมัครหรือกองพลเสือดำอันนั้นไปอย่างเปิดเผยแต่ในลาวเนี่ยในช่วงประมาณปี 2504-2505 เนี่ยมันมีการรบพุ่งกันมากมายเลยนะครับก็เลยมีการนำเอาเหตุการณ์เนี่ยเข้าไปประชุมในเจนีวาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีคนเป็นห่วงกันมากว่าเดี๋ยวสงครามลาวเนี่ยมันจะขยายตัวเหมือนเวียดนามเอาว่างั้นเถอะนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าในลาวเนี่ยงั้นปล่อยให้คนลาวเขาตัดสินใจกันเองดีนะก็เลยมีแนวความคิดที่จะร่างข้อตกลงที่เจนีวาขึ้นว่าห้ามประเทศต่างๆเข้าไปเกี่ยวนะเดี๋ยวมันจะบานปลายไปเหมือนเวียดนามนะลบกันกลายเป็นสงครามไปเลยลาวเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆให้เขาตัดสินใจกันเองกันได้ไหมนะก็เลยมีการร่างข้อตกลงกองกำลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเหนือเพราะเวียดนามเหนือก็สนับสนุนลาวคอมมิวนิสต์ด้วยนะพยายามที่จะเข้ามาในลาวเพราะต้องการจะใช้ลาวเป็นฐานในการตีโอบลงข้างล่างเข้าไปทางกัมพูชาแล้วตลบเข้าไปในเวียดนามใต้นะอันเนี้ยเวียดนามเหนือจึงมองลาวเนี่ยเป็นทางผ่านที่เรียกว่าเส้นทางโฮจิมินห์เส้นทางที่ใช้ขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์อ่ะนะครับเพราะถ้าขนส่งในประเทศเวียดนามเหนือลงไปเวียดนามใต้เนี่ยอเมริกามันทิ้งระเบิดมันเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแหลกลาดเลยนะฉะนั้นมันก็เลยลาวเนี่ยเป็นทางผ่านที่เวียดนามเหนือมองเอาไว้ว่ายังไงต้องใช้ดินแดนลาวก็คือต้องเข้ามาแทรกแซงในลาวนี่แหละนะครับเพราะว่าลาวฝ่ายขวาก็ไม่ยอมนะที่เวียดนามเหนือจะเข้ามาใช้ดินแดนของตัวเองก็ทำการรบเวียดนามเหนือก็เลยต้องสนับสนุนลาวฝ่ายซ้ายนะให้สร้างดินแดนหรือว่าสร้างพื้นที่อิทธิพลของตนในเส้นทางโฮจิมินห์นะครับดังนั้นเวียดนามเหนือก็ไม่ยอมก็ต้องเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าข้อตกลงเจนีวาบอกว่าต้องออกไป เวียดนามเหนือต้องออกไปแต่ว่าเวียดนามเหนือไม่ยอมออก
3: เวียดนามเหนือปรับกลยุทธ์ครับแทนที่จะเอาเวียดนามเหนือทหารเวียดนามเหนือเข้ามาเหมือนกับช่วงก่อนที่จะมีข้อตกลงเจนีวาเวียดนามเหนือมีการปรับกำลังเรียกว่าหน่วยอาสาสมัครก็คือเหมือนกับว่าใครที่จะเข้าไปในลาวเนี่ยนะเป็นไม่ใช่ทหารเวียดนามเหนือเป็นพวกอาสาเป็นคนเวียดนามเหนือนี่แหละจะเป็นพวกอาสาที่จะเข้าไปช่วยลาวฝ่ายสายรบเวียดนามเหนือไม่เกี่ยวละเพราะพวกนี้เป็นพวกอาสาไงน
1: ะ
3: ไม่ใช่ทหารกองทัพเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือไม่มีความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยคือทหารของกองทัพเวียดนามเหนือนะฮะเมื่อเจอไม้นี้เข้าไปเนี่ยลาวฝ่ายขวาเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งกองทัพก็เล็กนิดเดียวก็สู้ไม่ไหวเพราะเวียดนามเหนือกำลังแข็งแกร่งรบกับสหรัฐอเมริกาอยู่ในเวียดนามในเวียดนามใต้ใช่ไหมฮะยิ่งรบก็ยิ่งมีประสบการณ์สูงมากขึ้นในขณะที่ลาวเองก็ไม่ไหวป้อแป้ป้อแป้ไทยเรามองเห็นว่าโอ้ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยลาวตกเป็นคอมมิวนิสต์แน่นอนเราก็เลยคุยนะครับณเวลานั้นเนี่ย CIA นะฮะองค์กรลับของ CIA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก
1: ็
3: เข้ามานะเข้ามาเพื่อที่จะมาดูว่าเหตุการณ์ในลาวเนี่ยมันจะบานปลายไปเหมือนเวียดนามไหมฉะนั้นเรายอมไม่ได้นะถ้าลาวฝ่ายขวาเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยล่มอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนเวียดนาม CIA ก็เลยคุยกับรัฐบาลไทยว่าเราต้องส่งคนเข้าไปเอาแบบเวียดนามเหนือนี่แหละเวียดนามเหนือมันใช้อาสาใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ทหารเวียดนามเหนือเราก็เอาแบบนี้เหมือนกันแต่ในระหว่างที่เตรียมการอยู่เนี่ยนะครับเรายังต้องการฝึกทหารอาสาของไทยที่จะเอาเข้าไปแต่ในช่วงนั้นเหตุการณ์ในลาวมันคับขันมากเราก็เลยในระหว่างที่รอเนี่ยที่จะฝึกอาสาสมัครเนี่ยเราก็เลยส่งทหารหลักเข้าไปก่อนครับเอาทหารจากโคราชนะจากสุรินทร์นะของกองทัพภาคที่สองนะครับแล้วก็เอาตำรวจผลร่มนะที่เรียกกันว่าตำรวจพารูนะที่อยู่ที่หัวหินนี่แหละเอาเข้าไปสนับสนุนกลุ่มที่จะโค่นล้มในผลกองแรนะก็ไปตั้งมั่นอยู่แถวสวรรคเขตนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเอากำลังตชด.เข้าไปพอปั๊บตชด.เหล่านี้ก็ช่วยนะครับสนับสนุนกำลังของลาวฝ่ายขวาของนายพลภูมินอสวรรค์เคลื่อนกำลังเข้ายึดนครเวียงจันทน์ครับลบกันอุตรุดเลยตอนนั้นเวียงจันทน์เนี่ยเป็นสงครามกลางเมืองเลยนะยิงกันอุตรุดเลยแต่ตอนนี้มันมีจุดประเด็นหนึ่งครับมันมีเครื่องบินของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตบินมาจากไหนก็ไม่รู้แหละนะครับมันมาลงที่สนามบินนครเวียงจันทน์แล้วมีทหารเวียดนามเหนือนะจำนวนน่าจะเป็นกองพันลงจากเครื่องบินเพราะเครื่องบินไม่ได้มาลำเดียวนะเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่มา 3-4 ลำลงมาถึงปั๊บก็ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดปืนคองนะครับทำการช่วยเหลือรัฐบาลของกองแรภาพจึงปรากฏออกมาชัดเจนว่าตอนนี้กองแรเนี่ยเทคไซแล้วนะกองแรไม่ได้ทำเพื่อประชาธิปไตยละไม่ได้ต้องการจะโค่นล้มระบอบคอร์รัปชันแต่กองแรต้องการจะดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามานะฉะนั้นการรบก็เกิดขึ้นตชด.หรือหน่วยพลตำรวจพลร่มพารูของเราเนี่ยนะครับที่นำกำลังทหารลาวฝ่ายขวาเคลื่อนกำลังเข้ายึดนครเวียงจันทน์ก็ลบกันอุตลุดเลยกับทหารเวียดนามเหนือนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยกำลังตชด.หรือตำรวจพลร่มพารูของเราเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีเขี้ยวเล็บสูงมากเราสามารถขับไล่ทหารเวียดนามเหนือกับทหารหน่วยพลร่มของกองแรต้องล่าถอยไปเลยนะล่าถอยออกจากเวียงจันทน์ไปเลยแล้วทหารหน่วยตำรวจพลร่มพาลูของเราก็ยึดนครเวียงจันทน์ตรงนี้ก็มีจุดพลิกผันอีกนิดนึงนะทหารลาวฝ่ายขวาเนี่ยก็มัวแต่ฉลองดีอกดีใจกันที่ยึดนครเวียงจันทน์ได้นะครับก็เลยล่าใจชะล่าใจปล่อยให้กองแรเนี่ยล่าถอยขึ้นไปทางเหนือออกไปทางทุ่งไหนหินนะครับล่าถอยไปตั้งฐานอยู่ที่เมืองสุยถ้าหากว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลลาวฝ่ายขวาเนี่ยนะที่ตำรวจพลร่มพาดูของเราสนับสนุนเนี่ยไม่รีรอครับคุณปายก็คงจะจับกองแรได้นะครับแล้วก็จะทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายแต่พอจุดประเด็นจุดนี้เนี่ยนะครับกองแรล่าถอยไปได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือคราวนี้สิ่งมันพลิกผันเลยมันกลายเป็นสงครามกลางเมืองเลยครับระหว่างกองแร ที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและลาวฝ่ายขวาที่ได้รับการสนับสนุนจากไทยนะแต่เป็นการไปแบบลับๆนะตำรวจผลล่มพารูของเราที่เข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีส่วนที่สัญญามีข้อตกลงเจนีวาเราต้องลาออกหมดเลยนะตำรวจผลนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนะครับเซ็นใบลาออกแต่ว่าใบลาออกเนี่ยถ้าไม่ตายกลับมาใบลาออกทิ้งนะ
4: ค
3: ือเหมือนกับพอหลับตาซ้ายลืมตาขวาหลับตาข้างเดียวนะครับว
4: ่
3: าใช่ใช่เป็นเฉพาะกิจเหมือนกับว่าเราลาออกแล้วนะถูกจับรัฐบาลไทยก็ไม่รับผิดชอบแบบเนี้ยนะครับนี่คือกลุ่มแรกที่เข้าไปนะครับอย่างที่บอกเมื่อต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงพวกนี้เลยนิรนามครับไม่มีชื่อ
4: จากตรงนี้เอง
3: ใช่อย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะครับใช้ชื่อนะเป็นหัวหน้าน
4: ะ
3: หัวหน้าใหญ่เลยของหน่วยตำรวจผลร่มพารูนะแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นยศพันตำรวจตรีนะพันตำรวจตรีกระเนตรฤทธิ์ฤทัยนะเป็นผู้บังคับหน่วยผลร่มพารูก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นลีวังนะใช้ชื่อว่าหัวหน้าลีวังนะครับถ้าถูกจับถูกอะไรไปก็ไม่มีประเนตรฤทธิ์ฤทัยครับมีแต่ลีวังนะฮะดังนั้นเมื่อลบกันไปเรื่อยๆตอนนี้สงครามก็บานปลายแต่เวียดนามเหนือเนี่ยพลิกกลยุทธ์ครับตอนแรกก็อยู่กับกองแรกันดีๆนี่แหละนะครับฝ่ายไทยก็พยายามที่จะดึงเอากองแรมาเพราะเราก็รู้เหมือนกันว่ากองแรไม่ใช่คอมมิวนิสต
4: ์
3: กองแรปฏิวัติเพื่อต้องการสร้างลาวให้มันเป็นสังคมที่ไม่มีคอร์รัปชันเป็นสังคมที่ในความฝันของเขานะครับเราก็ส่งหน่วยตำรวจพาล่มผลล่มพารูเนี่ยเข้าไปคุยกับกองแรกองแรก็เริ่มเอ็นเอียงแล้วครับเพราะว่ามันลาวเนี่ยมันมีสองฝ่ายคือฝ่ายขวาคือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายคือคอมมิวนิสต์กองแรประกาศครับว่าเป็นกลางครับเป็นลาวฝ่ายเป็นกลางนะครับแต่เอ็นไปเอ็นมานะงอนแงนงอนแงนอยู่ขวามั่งอยู่ซ้ายมั่งอะไรทำนองนี้นะครับแต่ผลล่มพาลูของเราเนี่ยไปอยู่ที่เมืองสุยซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองแรเพื่อที่จะโน้มน้าวครับดึงให้กองแรกลับจากกลางมาเป็นขวาให้ได้ในที่สุดกองแรนะก็เอ็นเอียงจับมาเป็นขวานะครับลาวก็เลยเหลือสองฝ่ายเหมือนเดิมคือขวากับซ้ายแล้วก็รบกันนี่คือจุดกำเนิดครับของนักรบนิรนาม333เพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มส่งกำลังเข้าไปตำรวจพลล่มเข้าไปแล้วคราวนี้เราก็เริ่มส่งหน่วยรบพิเศษเนี่ยจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสมัยก่อนเขาเรียกว่าศูนย์สงครามพิเศษนะครับส่งเข้าไปเป็นชุดเล็กๆ3คนอาสา5คนนะครับ1ชุด5นายนะครับประมาณ 6-7 ชุดเข้าไปเอาเข้าไปทำไมฝึกทหารลาวนะให้มีความเข้มแข็งให้ต่อสู้กับเวียดนามเหนือได้หลังจากนั้นก็เริ่มขยายการช่วยเหลือพวกนี้ไปเนี่ยลาออกหมดเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งในปี2514นะรบกันยืดเยื้อยาวนานคนตายกันเยอะแยะมากมายลาวฝ่ายขวาคนก็น้อยอยู่แล้วยิ่งรบยิ่งตายนะครับผลิตไม่ทันแล้วต้องเอาเด็กมานะครับเอาเด็กขึ้นมาถือปืนลากตัวเด็กเนี่ยกับปืนเนี่ยมันสูงเท่ากันน่ะกับกระบอกปืนนะครับเอาปืนมาตั้งในเด็กมันยังบางทีมันยังเตี้ยกว่าปืนเลยนะครับปะทะพ่อแป๊ะพ่อแป๊ะก็ทิ้งปืนหนีละนะครับมันก็เลยจำเป็นต้องอาศัยทหารไทยปี2513 2514จึงถือกำเนิดหน่วยทหารของเราขึ้นมาหน่วยหนึ่งที่ชื่อว่าทหารเสือพรานนะครับ
4: เราผลิตของเรา
3: ทหารเสือพรานฝึกได้เข้มแข็งแล้วเราก็ส่งทหารเสือพรานเข้าไปเช่นเดียวกันครับต้องลาออกต้องเซ็นใบลาออกนะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนี่ก็คือนักรบนิรนามจุดเริ่มต้นเข้ามามันมาตั้งแต่หน่วยตำรวจผลล่มพารูนะครับมาจนถึง2514 2516ลาวฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเซ็นสัญญาสงบศึกสงครามในลาวก็ยุติลง2518ลาวฝ่ายซ้ายพลิกเกมครับหลังจากเซ็นสัญญาสงบศึกเข้ามาอยู่ในเวียงจันทน์ด้วยกันลาวฝ่ายซ้ายยึดอำนาจจับลาวฝ่ายขวาเข็นผู้คนเจ้ามหาชีวิตถูกขังนะครับถูกขังในค่ายกักกันจนเสียชีวิตสิ้นพระชนในประเทศในค่ายกักกันของลาวแล้วก็ลาวก็ถึงจุดจบนะครับในปี2518ครับผมครับ
4: คือเห็นได้เลยว่าจากการฟังเรื่องนี้นะคะไปสัมผัสได้เลยว่าทหารพาลูของประเทศไทยของเราเนี่ยคือมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะจากคอมมิวนิสต์มากๆถึงขนาดยอมละทิ้งตัวตนยอมลาออกจากราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเพื่อไปช่วยเหลือประเทศชาติในฐานะนักรบนิรนามค่ะ
3: ใช ใช่ครับคนบุคคลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นบรรพชนผู้กล้านะครับแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับไปเยี่ยมอนุสาวรีย์ทหาร333นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติรอให้น้ำลดแล้วก็แวะไปเยี่ยมกันได้ครับผม
4: ได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยไปเชื่อว่าทั้งตัวไปเองแล้วก็คุณผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะไปเยี่ยมนักรบนิรนาม333ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333กับเราในวันนี้ค่ะ
3: ครับผมครับขอบคุณครับคุณปายครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtars.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtaif.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6 น.ถึงเวลา 7:00 น.ติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 น.ถึงเวลา 8:00 น.ติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 น.นะครับถึง 8:05 น.เรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 น.ถึง 8:30 น.เป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 น.ถึง 9:30 น.นะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึงเวลา10นาฬิกาครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา5นาทีก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา5นาทีครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12นาฬิกาครับช่วงเวลา12นาฬิกานะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีถึงเวลา13นาฬิกาเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา 14:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินิกครอบครัวนะครับช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทอคสอครับและในช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:05 น.นะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.ครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 19:30 น.ติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกานะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21นาฬิกากันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ให้เขาพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ที่คิดโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ยังจะเอาทรัพยากรมาจากไหนไม่ได้เราจะต้องเลิกไปเองการที่มีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่นี่นี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ติดลบกันนะหรืออุปมาที่สองเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะวาดภาพขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่าได้ที่จะเอาจิตกรมาใช่ไหมก็วาดลงบนพื้นผ้าบ้างบนผนังกำแพงบ้างก็เป็นจิตกรรมฝาผนังไปแต่เป็นผนังบ้านคนอื่นนี่มันกลายเป็นพวกมือบอล นะไม่หรอกเอาไม่แทนที่จะวาดเขียนลงบนแผ่นพื้นที่จะมีการรองรับเนี่ยให้วาดลงบนอากาศล่ะจะได้ไหมเอาเดี๋ยวนี้ก็มีนี่เขาพ่นน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะนั่นก็ผ่ามันก็ยังปรากฏอยู่บนเม็ดละอองน้ำนั่นอยู่ดีต่อให้เป็นสาร

หลายๆอย่างมาประกอบกันเราก็ยังต้องอาศัยพวกแสงพวกเทคนิคความมืดความสว่างจึงไม่ปรากฏภาพบนอากาศนั้นได้ไม่ง่ายไม่ง่ายด้วยจิตรกรนักเขียนนักวาดทำไม่ได้แน่นั่นคือทำจิตให้เหมือนอากาศเนี่ยด้วยอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆจะทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตให้เหมือนอากาศยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันฟังอุปมาที่สามก่อนอุปมาที่สามนั้นท่านเปรียบเหมือนกับ

มันจะขุดยังไงให้น้ำอยู่ในแม่น้ำมันเดือดได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะมันเป็นสายยาวด้วยกว้างด้วยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม่น้ำโขงกลางเอาแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละบางคนอาจจะนึกไม่ออกเพราะอยู่ต่างจังหวัดเอาแม่น้ำโขงหนึ่งก็ได้ตลาดตายเอาทะเลไปไม่ต้องเอามากเอาแค่อ่าวไทยต่อให้เขาเอาบางส่วนของพื้นที่ในอ่าวไทยเราไปก็ตามมันก็ยังมากอยู่ดีที่มันจะต้มให้มันเดือดปุดๆขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้มันเยอะมากต้องมีน้ำมากป่านนั้นนะในข้อที่4เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนั้นเขาทำการฟอกนวดอย่างดีนวดทุบมีความอ่อนมีความนุ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นถ้าจะให้คนเขาขึงขึ้นแล้ว

จะให้มันมีเสียงออกมาดังกังวานเนี่ยไม่ได้มันยากมากเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการมาอย่างดีหรือในข้อที่5มันเปรียบเหมือนกับโจรที่เขาเอาเลื่อยแบบเลื่อยตัดไม้อย่างนี้เลยมีด้ามจับสองข้างคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหนึ่ง

ถ้าโกรธนี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีโทสะจะให้ไม่มีโทสะแล้วแถมยังให้มีเมตตาด้วยนะมีอุปมา5อย่างที่ท่านเปรียบเอาไว้ทำจิตเหมือนดินทำจิตเหมือนน้ำจะเป็นไงก็ดูดินดูน้ำนั่นแหละทุกท่านดินน้ำนี่มันยังไงก็ตัวเราไม่มีธาตุดินอยู่ใช่ไหมตัวเรามีธาตุน้ำอยู่เลยนะตัวเรามีธาตุไฟ

ก็พวกอวัยวะภายในต้องหลายกระดูกพวกนี้หนังพวกนี้นี่คือธาตุดินตอนแล้วจะให้มันดูเป็นธาตุดินยังไงนะดินภายในหรือดินภายนอกเหมือนกันนะธาตุดินที่เป็นภูเขาธาตุดินที่เป็นต้นไม้ธาตุดินที่เป็นหินธาตุดินที่เป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นข้างนอกเป็นเหล็กเป็นโลหะประเภทต่างๆนั่นคือธาตุดินอันเดียวกันกับที่อยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันเป็นอาหารมันรีไซเคิลกันอยู่ข้างในอาศัยธาตุดินนั้นเหมือนกันดินภายนอกอย่างไรดินภายในก็อย่างนั้นดินภายในอย่างไรดินภายนอกก็อย่างนั้นดูเรามีส่วนของธาตุดินอยู่ในโลกรีไซเคิลกันอยู่

น้ำในลำคลองน้ำในทะเลสาบน้ำทะเลมันมีโมเลกุลของน้ำอันเดียวกันกับที่อยู่ในตัวเรามันคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนธาตุน้ำของเราทั้งหมดเลยจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาน้ำเหงื่อพวกนี้ก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนในขณะที่ถ้าเป็นดินเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนร่างกายของเราเนี่ยก็เรียกเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นรูปของของแข็งบ้างหรือธาตุดินเป็นรูปของของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันเลยเพราะน้ำดื่มที่เราดื่มไปไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือบางทีไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอาเผลอกินน้ำในสระว่ายน้ำก็ไปด้วยก็น้ำด้วยน้ำทะเลด้วยเอาน้ำทำกับข้าวด้วยอ่ะน้ำฝนด้วยก็น้ำเดียวกันเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันอากาศด้วยนะทั้งลมทั้งอากาศเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าความว่างๆความที่เป็นอากาศไหลขึ้นไหลลงได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือลมมันเดียวกันที่ไปตามร่างกายออกซิเจนไงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมุนเวียนกันคืออากาศที่อยู่ปัจจุบันนี้ตัวร่างกายเราก็มีส่วนของอากาศนี้อยู่คือเพ่งจดจ่อไปตรงนี้เลยนะดินน้ำอากาศนะแล้วยังเหมือนแผ่นหนังแมวบาคนปู่ที่เขาทำมาอย่างประณีตประณีตยังไงแล้วก็นวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่ง

แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวคนเนาะไม่เลยโอ้โหเขาต้องผ่านกระบวนการเอาแค่ว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยวิศวกรนี่เป็นร้อยคนนะเป็นพันคนนะร่วมเป็นคิดนี่แขนกลจะทำไงขาหลักการทรงตัวล่ะระบบส่งกำลังและโปรแกรมเขียนอีกยังไงเนี่ยแต่ว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยมันยังยากป่านนี้นะ แล้วกระบวนการทางชีวเคมีที่จะให้เกิดเป็นคนหนึ่งจากท่านแม่เนี่ยโอ้โหต้องอาศัยความประณีตมากมีกระบวนการอย่างมากแต่แล้วเหมือนกันเลยตัวเรานี่เหมือนในอยู่นะหนังแมวปากขนฟูก็จะมาเป็นตัวเราได้การปฏิสนธิได้โอ้โหละเอียดเยอะยากหลายขั้นตอนมีจุดที่มันจะให้ผิดพลาดมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังสำเร็จ ขึ้นมาได้หรือในอุปมาที่ห้าว่าโจรจะเลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเหมือนต้นไม้เอาเลื่อยต้นไม้ตัวเราก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่แหละทุกฝั่งต้นไม้มีเยอะแยะในป่าก็ตัดป่าจนหมดเราก็ยังมี

ว่าไอ้เรื่องที่มันแบบเรื่องกวนใจเรื่องไม่เป็นประโยชน์เรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายจิตมีโทสะไม่ถูกเวลาไม่ใช่สาระหรอกเรื่องเล็กน้อยเราจะเห็นคำกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นวาจาแบบใดก็ตามมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยบุฟังมองคำชมมองคำด่าเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับดินน้ำอากาศกระบวนการการเกิดของร่างกายสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากซับซ้อนกว่ามากอย่างอื่นมันเรื่องเล็กน้อยที่ปฏิวเรามาสนใจในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นที่เราไม่สนใจมันจะอ่อนกำลังลงกลับกันมันก็ตรงจริงนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราไปใส่ใจสนใจมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าพูดไม่มีค่าไม่มีขาไม่มีครับอย่างเงี้ยบางคนโกรธกันเพราะสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละนี่คือเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวไงคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีน้ำใจคนใจแคบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจกว้างขวางเราจะไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมีจิตใจกว้างขวางเหมือนฝั่งของมหาสมุทรซึ่งมันไม่ติดกันกว้างมากมหาสมุทรฝั่งนี้ขอบมันเนี่ยไม่ติดกับมหาสมุทรฝั่งโน้นกว้างปานนั้นดิมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเป็นมหากตะคือไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดจริงยังว่าดูฟังพระร่างกายเราเป็นอย่างนั้นมาแล้วมีส่วนประกอบของการไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นจุดนี้นั้นก็ยังสามารถจะทำให้เราเพิ่มความอดทนได้ด้วยไงความอดทนที่จะอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากในภาษาที่มันโอ้ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากมีทุกขเวทนามากจะอดทนได้ก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันดูฟังคนที่จะเพิ่มพลังความอดทนของตนเองโดยช่วงยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาพยาบาลถ้าบอกว่าโอ้ยอะไรกันนิดหน่อยก็เจ็บไปหมดนี่แม้มันจะดูแลทำอะไรมันก็ยากนะจะเจาะเลือดจะล้างแผลจะฉีดยาพวกนี้มันต้องได้เจ็บหมดอ่ะแต่นิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็อยากอยู่เราจะเพิ่มความอดทนได้พิจารณาด้วยแนวนี้จะทำให้จิตของเรานั้นไม่แปรปรวน

ลักษณะจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั้นก็คือพรหมวิหารระหว่างหนึ่งในนั้นคือเมตตาเมตตาชนิดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตพิจารณานี้ยังรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาจุดไหนอุเบกขาจุดไหนก็จะต้องหมายถึงเอาอีก3อย่างที่ไม่ได้พูดถึงนั้นมาด้วยนะในบริบทอันนี้ก็คือต้องมีกรุณามุทิตาและอุเบก

เขาจะเมตตาต่อไปนี่ไงพื้นฐานมันมีแล้วลักษณะที่ไม่มีประมาทจิตเรากว้างขวางล่ะจิตกว้างขวางนี่แล้วไงใส่เมตตาลงไปเหมือนอาหารหลักๆนี่มันได้แล้วใส่กลิ่นลงไปหน่อยเติมผักชีลงไปหน่อยเนี่ยใส่นิดเดียวแต่ทั้งจานนี่มันดีงามขึ้นมาหมดเลยอิ่มเลยนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตานั้นมาได้ไงมันเปรียบเหมือนกับแม่รักลูกความรักที่แม่มีต่อลูกฉันใดเราก็ให้มีความรักความปรารถนาดีด้วยจิตที่กว้างขวางกับบุคคลนั้นฉันนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะมันไม่หมดมันเยอะแบ่งใครก็ได้ลักษณะที่เราแผ่เมตตาโดยกำหนดถึงบุคคลที่กล่าวหาเรานั้นแล้วให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อเอาเขาเป็นนิมิตให้ได้หมายความว่าถ้าบางคนจะข้องใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าคิดถึงคนนี้ทีไรมันหยุดไม่ได้มันต้องเลยคิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแม้ก็คุณคิดถึงเขาตอนที่จิตมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะให้เมตตาเนี่ยไม่ได้หรอกคุณต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตาก่อนแล้วจะไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนะคำพูดของเขาอย่างนี้นะเขาพูดคำนี้มาเช่นเขาพูดว่าหมูแล้วก็หมาแต่ความเนี่ยแหมมันทำให้เราโกรธโอเคจากปากเขานี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดแต่คิดแล้วมันจะปีใช่ไหมเอาไปทำจิตให้กว้างกว่าคิดถึงตัวเราก่อนเรามีดินนะมีน้ำไฟลมโอเคเหมือนกับข้างนอกโอเคไม่มีขอบเขตโอเคงั้นใส่เมตตาลงไปด้วยเหมือนแม่รักลูกใช่ไหมโอเคตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาละนึกถึงคำนั้นเลยที่เขาว่าเอามาหมูหมาในคำหน้าตาเขาทำยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงปึ้งเนี่ยไอ้ความโกรธที่เกิดจากภาษานั้นมันจะเบาลงความเมตตาจะเข้ามาแทนที่เพราะเรามีเมตตาแล้วไงใช่ไหมเมตตาอย่างกว้างขวางไม่มีประมาณนี่พอเรามีจิตเมตตาปุ๊บเขามาอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความโกรธเนี่ยจะระงับไปได้แล้วเราแผ่เมตตาถึงเขาให้กระจายต่อไปยังบุคคลทั้งหลายให้เหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่จะช่วยส่งกำลังให้เราด้วยตัวเรานี่เป็นเสาอากาศหนึ่งละเหมือนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมนี่แหละเสาหนึ่งส่งไปเสาหนึ่งดวงหนึ่งส่งไปอีกดวงหนึ่งแล้วก็กระจายต่อไปอีกดวงหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันทั่วไปหมดเช่นเดียวกันว่าตัวเราแผ่เมตตาผู้ฟังแผ่ไปเลยทำแบบนี้ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราจะมาสนใจกล่าวเรื่องที่จะต้องทุ่มเถียงกันแล้วก็จะต้องพูดมากพอพูดมากแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่สำรวมพอไม่สำรวมแล้วจิตเราจะเหินห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วมันก็เอาช่องตรงนี้มาตลอดการช้านานเดี๋ยวพอเขาจะบัญชีประเด็นที่ต้องพูดมากมันก็ต้องได้พูดมากนะใช่ป่ะมันต้องได้พูดมันต้องทุ่มเทียงกันนะมันได้พูดแล้วมันก็จะต้องฝ่ายหนึ่งหลุดออกจากสมาธิเมื่อไหร่เพราะยิ่งพูดหนักที่เราจี้เรามากเรายิ่งหลุดออกจากสมาธิยิ่งสาวไส้ให้กากินโอ้พังกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเทียงกันอย่าไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าถ้ายิ่งถลำลึกหนักไปก็น่ามันแก้ยากขึ้นกว่าเดิมจะแก้ได้ก็ระวังไว้ก่อนทำจิตเอาไว้ก่อนระวังเอาแล้วถ้ามันไปแล้วอ่ะมันหลุดไปแล้วหยุดเลยหยุดกึ๊กเลยเพราะว่าถ้าได้มีเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเถียงกันแล้วแล้วได้พูดไปแล้วนี่นิดนึงนี่แล้วก็ด่ามาเราด่ากันเพราะหยุดทำจิตแบบนี้เลยก็มีเคสตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าถูกพรามที่ชื่อว่าอโกสกะปรัตวาชพรามมาด่าจนแบบหมดคำจะพูดแล้วอันนี้มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยที่มีมาตั้งแต่ปี2500นู่นนะท่านฟัง
นี่ผมพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะด่าได้เก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะหาคำด่าอะไรที่ไม่ซ้ำกันนี่มาได้ยาวนานด่าไม่ซ้ำกันถึง6นาทีในขณะที่ผู้ชายเนี่ย2นาทีเดี๋ยวมันก็ต้องได้หาคำที่ซ้ำกันมาใช้ละโกสกปาทวาชาปรางเขาด่าจนเหนื่อยด่าคำไม่ซ้ำกันผู้ชายนี่นิ่งเลยไม่ตอบโต้แต่เสียงมาก็เป็นเหมือนลมกระทบหูหนึ่งก็ออกอีกหูหนึ่งลมก็เหมือนลมอะลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นร่างกายของเราเป็นพิจารณาอย่างนี้เลยดินน้ำอากาศแผ่นหนังเลื่อยอย่างนี้จิตใจอ่อนนุ่มไม่แปรปรวนไม่กล่าวคำหยาบจนเขาเหนื่อยเขาหยุดไปเองหยุดเองแล้วไม่โต้ตอบงี้มันยังไงเนี่ยเอ้าก็จะมีคนมาบ้านด้านนี้แล้วก็เอาของมาให้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่รับอ่ะก็ทำไมรับก็กลายเป็นของคนที่เขามาให้นั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับนี่มันก็เป็นของเขานั่นแหละอึกเลยตัวรังโกสกปรตวาชบรังโอ้ยนึกขึ้นได้โอ้ยนี่ไม่ดีโอ้จะแก้ไขทำไงขอบวชเลยตัวรังโกสกปรตวาชบรังหรือพี่ชายกันจานีอย่างเงี้ยก็ไปด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือด่าแบบว่าโต้ในการที่ให้จนนะว่าต้องฆ่าอะไรถึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรถึงจะเป็นธรรมเพราะต้องการหาช่องในความผิดพลาดของคำสอนแล้วก็อัดใส่ผู้ที่เขาโกรธแต่ไม่เลยพระพุทธเจ้าตอบหลุดไปได้ว่าเอาฆ่าความโกรธสิเอาฆ่าความโกรธนี่แหละถึงจะอยู่เป็นสุขคนที่ยังโกรธแล้วก็อยู่ไม่สุขนะอึกขึ้นเหมือนกันระหว่างพี่ชายนี่อึกขึ้นว่าเอ้าเออใช่เราโกรธนี่เราจึงอยู่ไม่เป็นสุขสามพี่น้องตระกูลภารตวาชะไล่กันมาไล่กันมาพอทราบว่าพี่ชายไปบวชก็เลยพยายามจะมาโต้กับพระพุทธเจ้าให้จนให้โกรธให้ไม่มีทางไปแต่ทั้งสามพี่น้องก็ได้บวชทั้งหมดเลยเพราะว่าได้เห็นถึงจิตใจที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้าเห็นถึงความกว้างขวางความไม่มีประมาณอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเลยนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดเลยนะฝังว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยต่อให้เขามองเราเป็นศัตรูนะเราก็ไม่มองเขาเป็นศัตรูนะเรามองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมเกิดมองเห็นทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ควรมองด้วยสายตาแบบนี้จิตใจเราต้องเป็นแบบนี้มีความไม่มีประมาณแบบนี้ทำได้ทุกวันทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนเจอคนแผ่เมตตาก่อนเลยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเมตตาด้วยแผ่ไปเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนคนเป่าสังสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศรายละเอียดในการฝึกนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในช่วงของจิตตวิเวกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังก็จะได้ฝึกไม่แบบหนึ่งก็แบบหนึ่งล่ะทำจิตให้กว้างขวาง

ไม่ใช่ว่าอะไรก็ชมอย่างเดียวอะไรก็ด่าอย่างเดียวนั่นไม่ดีแต่อะไรก็ทางสายกลางมีจิตเมตตากล่าวอะไรก็ตามจากนั้นระหว่างจะเป็นธรรมเป็นวินัยหมายถึงมีหลักการเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีจิตเมตตามีประโยชน์ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้นะระหว่างอยู่กับใครสังคม

0: อยู่ที่ทำงานที่ทำงานกับผาสุกอยู่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอคนไข้นั้นก็ผาสุกไม่มีอะไรจะกินไงอดอยากอดอยากนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้แล้วจะตายแล้วล่ะจะตายนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้ความผาสุกตรงนี้แหละท่านฟังเกิดขึ้นได้ในคราวเจ็บไข้ในคราวเกิดทุพพิกภัยในคราวเกิดความไม่ลงกันเราจะมีตรงนี้เป็นที่พึ่งนะท่านฟังให้ท่านฟังทำความเข้าใจในลักษณะจิตที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลกสวยนะแต่เราเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าเออะไรก็จะให้เขามาฉกฉวยโอกาสได้ผลประโยชน์แต่คนที่มีจิตแบบนี้นั้นจะประกอบด้วยปัญญาด้วยจะพิจารณาได้ว่าเออสิ่งใดให้ได้ให้สิ่งใดให้ไม่ได้ก็ไม่ให้แต่ไม่มีความตระหนี่นี่นะทุกท่านคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ความที่เป็นโลกสวยแต่ความจริงของชีวิตนี่คือการที่ไม่คิดเบียดเบียนใครการที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความดีที่เกิดขึ้นเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันไม่มีหมดไงให้แล้วไม่หมดมันจะเสียอะไรล่ะมันไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของคำพูดที่คุณถึงเขาพูดหาเรามาระวังเราควรจะตั้งทำจิตไว้อย่างนี้วันนี้คิดว่าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากจึงทำให้ประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดถึงอีกว่าเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องความดีหรือความไม่ดีของเรายังไงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงที่ว่าจะนำมาสนทนากับคุณสมพลในโอกาสต่อไปส่วนในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านฟังสามารถที่จะทรงจิตให้มีเมตตาประกอบด้วยจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารักษาจิตให้ดีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันและในเวลาต่อๆไปอันนี้จะทำชัยชนะในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้สะดวกดีปิดหน้าจอฟังก็ได้มีลิงก์มี description อะไรต่างๆให้ดูข้อมูลกันก่อนหรือที่เว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันยังมีลิงก์เชื่อมไปพระสูตรอื่นๆที่ให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
7: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์ทันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: ยัง3สเต็ปยิ๊ดเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 7,510 ล้านบาท
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึง 30% รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตตาโลรายงาน
5: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026
15: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
1: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
0: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
2: The only one in Thailand, the only one in the world. A cultural tradition rooted in wisdom and faith, passed down for more than 400 years. We invite everyone to experience the sacred atmosphere and enduring power of faith at the Umpradamnam Ceremony, Phetchabun Province 2026. Marvel at spectacular cultural processions on land and on border, and witness the historic moment when the sacred พระพุทธมหาธรรมราชา is ceremonially immersed in the Phasak River in a sacred tradition believed to bring expansionist. Several of the local special types of Phetchabun enjoy a delicious food festival and experience free concerts and entertainment throughout 10 days and 10 nights.Mark your calendars and come experience Urino's Umpradamnam Ceremony in Phetchabun from October 8 to 17, 2026. Phetchabun, the city of happiness, welcoming both locals and visitors. Phetchabun, the city of happiness, welcoming both locals and visitors.

0: หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดยาวนานกว่า400ปีขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความขลังและพลังแห่งศรัทธาในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ตื่นตาตื่นใจไปกับริ้วขบวนแห่ทางวัฒนธรรมสุดอลังการทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมร่วมวินาทีประวัติศาสตร์ในการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักเพื่อความเป็นสิริมงคลอิ่มอร่อยกับของดีเมืองมะขามหวานเทศกาลอาหารอร่อยและกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตตลอด10วัน10คืนปักหมุดเยือนถิ่นตำนานอุ้มพระดำน้ำเพชรบูรณ์แล้วพบกัน 8-17 ตุลาคมนี้ณเพชรบูรณ์เมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
1: กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมารวยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนํา 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนรีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร087-454-6595และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทาง Facebook มารวยมอเตอร์รถยนต์มือ2
2: หกนาฬิกาเราพบกันที่นี่ FM 102.75 MHz และเพจ Facebook สวท.เพชรบูรณ์ทุกวันทันข่าวทุกเช้าทันสถานการณ์สถานีข่าวสารเพื่อประชาชนกับรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์บ้านเรานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ FM 102

0: 2.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.เพชรบูรณ์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน10นะคะพรสวรรค์อุทัยวงดำเนินรายการคุณสุทธิพงษ์ราศีควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันนึงที่ตื่นขึ้นมาแล้ว รู้สึกว่ามีอากาศเย็นๆนิดๆแต่ยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่ยังคงมีฝนอยู่นะและบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังด้วยนะคะภาพรวมจากทางปภ.เนี่ยเพชรบูรณ์เกิดน้ำท่วมประมาณที่3อำเภอนะคะแล้วก็อาจจะยังต้องมีฝนอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับทางพยากรณ์อากาศนะคะแต่เรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ฟังดูแลก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นแหละตอนหน้าฝนนี่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองช่วงที่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องมีพวกน้ำดื่มเนี่ยต้องสะอาดนะคะน้ำใช้ก็ต้องปลอดภัยนะคะภาชนะก็ต้องสะอาดนะคะเก็บที่ภาชนะเก็บน้ำค่ะก็ต้องมิดชิดด้วยถ้าไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำอย่าเพิ่งเอามาดื่มหรือว่าทำอาหารนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในหลายพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลายๆคนแชร์ผ่าน Facebook มาเมื่อช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักอยู่เป็นบางที่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเป็นฝนตกหนักอยู่เป็นบางที่นะคะอย่างบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นฝนสั่งฟ้าแหละนะหรือฟ้าสั่งฝนอะไรไปประมาณนั้นนะคะอย่าลืมติดตามรายการทาง Facebook ด้วยนะคะเข้าไปที่เพจของสวท.เพชรบูรณ์แล้วก็พิมพ์ข้อความทักทายหากันด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นในชุมชนของท่านหรือเปล่านะคะอยากจะให้มาเล่าเรื่องบ้านเรานะคะเปิดเวทีให้เลยนะคะชวนพี่ๆมาเล่าผ่านทาง Facebook ทางเพจสวท.เพชรบูรณ์ก็ได้นะคะหรือจะพูดคุยประเด็นกันก่อนนะโดยเฉพาะสำหรับอบมช.นะคะหรือว่าสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ตัวตึงประจำหมู่บ้านนะคะจะเป็นอสม.ก็ได้นะคะพูดถึงการไปเยี่ยมเยียนในชุมชนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หน่อยก่อนนะคะอยากจะให้คุยประเด็นกันก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าโลกเราทุกวันนี้มันมีหลายแง่มุมที่อยากจะให้พูดถึงจริงๆนะคะแต่บางแง่มุมมันก็ออกอากาศไม่ได้เลยจำเป็นต้องกรองก่อนนะคะรู้ที่มาที่ไปก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084-229-5062นะคะรบกวนหลัง10โมงและก่อน4ทุ่มนะคะต้องบอกเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวไปโทร5ทุ่มเอ๊ะทำไมไม่ติดอ้าวพรสวรรค์หลับแล้วนะคะมาอยู่แล้วนะคะช่วงแรกของรายการค่ะนำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังพุทธภาษิตสกิจใจแสดงธรรมโดยพระเทพรัตนกวีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงค่ะ
1: ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาษิตสกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าสูตรแห่งปัญญาโดยในแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่านัตถิชานังอปัญญัสสะซึ่งแปลเป็นใจความว่าความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาดังนี้ความพินิจหมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์เหตุการณ์บางทีเรียกรวมกันว่าพินิจพิเคราะห์วิเคราะห์คือการกระจายส่วนต่างๆออกมาแล้วนำไปพิจารณาหาเหตุผลข้อดีข้อเสียอย่างในปัจจุบันนี้เรียกว่าโครงการการทำงานใหญ่ๆผู้มีหน้าที่จะต้องทำโครงการโดยระบุถึงวัตถุประสงค์เหตุผลวิธีการดำเนินงานงบประมาณและการประเมินผลเป็นต้นโดยความมุ่งหมายก็คือใช้ปัญญาพิจารณาหาข้อดีข้อเสียก่อนแล้วจึงทำถ้าทำไปไม่คิดเสียก่อนพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าคนไร้ปัญญาส่วนประกอบของปัญญาในทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยองค์สี่คือฟังคิดรู้ทำคำว่าฟังในที่นี้หมายถึงศึกษาอบรมเรียนรู้ ในวิชาการนั้นที่เรียกว่าพาหุสูตรหรือพระหุสูตรได้แก่ผู้คงแก่การเรียนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลแห่งความคิดการคิดที่ดีจะต้องมีหลักฐานข้อมูลสำหรับอ้างอิงอันได้จากความเป็นผู้สูตรตำราประสบการณ์จากตนและจากคนอื่นการเทียบเคียงเปรียบเทียบเหตุผลที่เข้ากันได้และการสันนิษฐานที่มีเหตุผลเป็นต้นท้ายสุดของความคิดก็คือความรู้หรือที่เรียกว่าข้อสรุปและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็ลงมือปฏิบัติต่อไปเช่นมีคนมาชักชวนเราให้ไปเล่นการพนันเราจะไปเล่นดีหรือไม่จากนั้นทดลองนำสูตรปัญญามาใช้เริ่มจากฟังหมายถึงเราได้รู้มาว่าการเล่นการพนันเป็นทางแห่งอบายมุขต่อไปก็คิดคือใช้ความคิดหาเหตุผลว่าจริงไหมเมื่อคิดแล้วก็รู้ว่าไม่ดีเมื่อรู้แล้วก็ทำคือข่มใจเสียแล้วไม่ยอมทำตามคำชักชวนนั้นเป็นต้นดังกล่าวมานี้เรียกว่าสูตรแห่งปัญญาดังนี้ขอเจริญพร
0: 6:19 นะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศค่ะวันนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์รายงานนะคะโดยคุณชมพูนุชเกษารัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณชมพูนุชคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตื่นแล้วเนาะ
2: ตื่นแล้วค่ะ
0: เ ช้ามาเช้าวันจันทร์มันจะเป็นอะไรที่แบบตะเกียกตะกายอะ เราหยุดศุกร์เสาร์วันศุกร์นะตอนเย็นก็โอ้ยรู้สึกชิลวันเสาร์วันอาทิตย์อ้าวพรุ่งนี้วันจันทร์นี่นาอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะชีวิตต้องเดินต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวเงินเดือนไม่ออกนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศเลยค่ะบ้านเราอากาศเป็นไงบ้างเชิญค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 32-36 องศาเซลเซียสโดยลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ระหว่าง 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ระหว่าง 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์เมื่อเช้าวันนี้วัดได้ 25.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์เมื่อบ่ายวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสปริมาณฝน24ชั่วโมงที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรโดยฝนรวมทั้งปีวัดได้ 1,097.0 มิลลิเมตรขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวมีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวน้องคนนึงหรือเปล่าคะน้องทีอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุจิปุริจังหวัดฉะเชิงเทราคือเรื่องของเรื่องนะคะมีน้ำท่วมหนักที่8ริ้วก็มีคนโพสต์ถามใน Facebook กันนะคะว่าน้ำท่วมที่ไหนนะคะจะทำยังไงก็เลยมีน้องคนหนึ่งอ่ะคนนี้ค่ะน้องทีเนี่ยนะคะได้รายงานระดับน้ำแบบเรียลไทม์แล้วก็กดดูในแผนที่ได้เลยว่าตรงไหนแห้งตะตุ่มเข่าเอวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนใช้เนี่ยวันที่เกิดเหตุขึ้นนะคะทะลุ2ล้านใน3วันนะคะพอคนใช้เยอะมันก็เลยขยายเป็น floodthai.org ตอนนี้นะ floodthai.org ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยใช้ได้แค่ในจังหวัดนะคะน้องใช้ข้อมูลจากทาง AI นะคะทำเว็บไซต์ขึ้นมาเสร็จภายใน4ชั่วโมงนะไม่เสียเงินเลยสักบาทนะคะพอคนใช้เยอะขึ้นตอนนี้ขยายเป็น floodthai.org แล้วนะคะไอเดียวิกฤตจากที่ฉะเชิงเทราก็กลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมให้คนไทยทั้งประเทศด้วยการเอาข้อมูลภาครัฐมาทำให้เข้าใจได้ง่ายนะคะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆไม่ได้มีน้องทีแค่คนเดียวนะคะที่ทำมาเด็กไทยเนี่ยช่วยกันทำเว็บกันหลายทีมมากนะคะเว็บจากรวมเด็กมัธยมแล้วก็เจน Z ที่ทำเว็บเตือนภัยขึ้นมาชี้จุดที่พักจุดจอดรถจุดปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเว็บ flat69 นะคะมี flat77.com นะคะนี่ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่เด็กม.6ทำนะคะเดี๋ยวต่อโทรศัพท์ไปทางพาณิชย์ด้วยนะคะมีเคสที่คล้ายกันที่เชียงแสนด้วยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นน้องคนไทยที่มีฝีมือจริงๆนะคะในการช่วยดูแลเราเองถ้ายังไม่มี AI เราก็ลุยกันแบบสดๆอย่างนี้แหละนะคะคืออยากจะให้มีข่าวเตือนภัยตรงไหนอยากจะมีสวัสดิการอะไรที่ชาวบ้านอยากรู้ตลาดนัดชุมชนตรงไหนนะคะสินค้าโอท็อปบุคคลต้นแบบจิตอาสาในหมู่บ้านนะคะท่านสามารถรายงานเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะขอกรองซะก่อนน่าจะเริ่มเราก็รวมกลุ่มกันก่อนดีไหมนะคะแล้วก็น่าจะเริ่มกันในช่วงปีใหม่หลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วหัวหน้าส่วนราชการที่เคยร่วมรายการล่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแต่เราจะมีช่วงย่อยของเราที่จะได้พูดคุยถึงในชุมชนของเราบ้างนะคะช่วงอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมแต่ขอจัดสรรเวลานิดนึงนะคะหัวหน้าส่วนราชการก็ยังเหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งดีใจไป ต้องตื่นมาเป็นคู่ขวัญคู่กันอย่างเช่นคู่นี้เป็นต้นนะคะจากทางพาณิชย์บอกข่าวนะคะสำนักงานพาณิชย์โดยคุณจิรภาเทพเวทีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณหน่อยแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: เราจะเป็นคู่กันตลอดไปนะคะ
3: หลังจากที่ได้หัวหน้าใหม่มานะคะ
0: อะไรนะคะ
3: เดี๋ยวจะมีหัวหน้าใหม่แล้วเดี๋ยวลองถามดูว่าแกจะมาไหม
0: จะส่งเสียงมาได้ไหมช่วยวันนั้นท่านพาณิชย์ก็มาสรุปงานภาพรวมของทางสำนักงานพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภารกิจของพาณิชย์ต่างๆนะคะวันนั้นก็พูดได้เหมือนไล่เรียงตัวหนังสือออกมาจากเป็น AI อย่างหนึ่งเลยนะคะวันนี้เรามาดูราคาสินค้าบ้านเราวันนี้กันดีกว่าค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะสำหรับราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้นะคะวันที่5ตุลาค่ะในส่วนของข้าวอ้อยมันก็อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะคะข้าวจะเริ่มมีออกมาบ้างแล้วค่ะในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะข้าวโพดสัตว์นะคะราคาวันนี้ 4.80 บาทถึง5 บาทนะคะซึ่งปรับขึ้นมา80 สตางค์จากเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะในส่วนของข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% ค่ะราคา6.80 บาทถึง7.20 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา15 สตางค์จากสัปดาห์ก่อนนะคะข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ค่ะราคา9 บาทถึง9.50 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา40 สตางค์จากสัปดาห์ก่อนนะคะสำหรับราคาผักค่ะราคาผักตลาดกลางผักสันติสุข4 แยกพ่อขุนอำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผักชีราคา80 ถึง 100 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา20 บาทต่อกิโลกรัมนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วผักชีลาวราคา80 ถึง 110 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา40 บาทนะคะซึ่งผักชีกับผักชีลาวก็เป็นผักใบนะคะเนื่องจากในเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ประกอบกับเทศกาลกินเจก็เลยปรับราคาขึ้นค่อนข้างสูงค่ะสำหรับพริกฮอตแดงค่ะราคา45 บาทถึง 50 บาทต่อกิโลกรัมค่ะพริกฮอตเขียวราคา25 บาทถึง 30 บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะถั่วฝักยาวราคา15 บาทถึง 20 บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดลงมา15 บาทถึง 30 บาทนะคะผักบุ้งจีนราคา40 บาทถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา30 บาทจากสัปดาห์ก่อนค่ะผักคะน้าค่ะราคา30 บาทถึง 35 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา10 บาทจากสัปดาห์ก่อนค่ะกะหล่ำปลีค่ะราคา4 ถึง 6 บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดลงมา1 บาทนะคะกะหล่ำดอกราคา10 บาทถึง 16 บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาคงที่ค่ะผักกาดลุยราคา7 ถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดลงมา3 บาทค่ะมะเขือเปราะราคา15 บาทถึง 20 บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาคงที่นะคะผักกวางตุ้งราคา20 บาทถึง 30 บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา10 บาทจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแตงกวาค่ะราคา10 ถึง 12 บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา8 บาทจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะในส่วนของราคาสุกรค่ะสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะคะราคากิโลกรัมละ67 บาทค่ะเนื้อสันราคากิโลกรัมละ140 ถึง 150 บาทค่ะเนื้อ3ชั้นราคา160 บาทถึง 170 บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงธรรมดาราคา130 บาทถึง 140 บาทต่อกิโลกรัมค่ะในส่วนของไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์0ราคาฟองละ5.30 บาทค่ะไข่ไก่เบอร์1ราคาฟองละ5.20 บาทค่ะไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ5 บาทค่ะไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ4.70 บาทค่ะซึ่งสุกรกับไข่ไก่ก็ราคาทรงตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับใครที่สนใจสละนะคะ
0: ส
3: ละเมืองพัทลุงค่ะพันธุมาลีสามารถสั่งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถึงวันที่4ตุลาคมเวลา4โมงเย็นค่ะโปรนะคะกล่อง5กิโลกรัม230 บาทค่ะรับสินค้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดวันที่8ตุลาค่ะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปค่ะ
0: วันนี้วันที่5แล้วยังสั่งได้ไหมคะ
3: วันนี้ยังได้อยู่ค่ะ
0: ยังได้อยู่เนาะ
3: ช่วงเช้า
0: ค่ะ
3: เพราะว่าปกติทางคนรับออเดอร์จะเป็นกลุ่มส่งเสริมนะคะที่เจ้าก็จะขยายให้ได้นิดหน่อยแต่ออเดอร์ประมาณสักครึ่งวัน
0: ยังไงถ้าใครยังไม่ได้สั่งสละนะคะเมืองพัทลุงก็สามารถไปสั่งได้วันนี้ก่อนเที่ยงเนาะช่วงเช้าวันนี้ก่อนเที่ยงนะคะไปสั่งที่ทางสำนักงานพาณิชย์แล้วก็รับของวันที่8นะคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณจิรพัฒน์เทพเวทีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์นะคะหน่อยว่าน่าจะมีคนอยากฟัง เรื่องของราคาน้ำมันวันนี้นะคะอ้างอิงราคากลางก็ปตท.บางจากนะคะวันที่4ตุลาคมมีการปรับขึ้นทุกชนิดของน้ำมันเลย75 สตางค์ต่อลิตรนะคะวันนี้วันที่5ยังไม่มีการปรับราคาราคาก็จะเท่ากับเมื่อวานนี้นะคะของทางปั๊มปตท.เนี่ยเบนซิน 49.68 บาทต่อลิตรนะคะก๊าซฮอล์95 40.69 บาทต่อลิตรก๊าซฮอล์91 40.32 บาทต่อลิตรก๊าซฮอล์ E20 นะคะ35.69 บาทต่อลิตรนะคะจริงๆต้องอ่านสตางค์นะฉันอ่านเป็นดิจิทัลไปเลยนะคะก๊าซฮอล์ E85 นะคะ31.63 บาทต่อลิตรดีเซล42.19 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 37.19 บาทต่อลิตรนะคะส่วนปั๊มบางจากนะคะราคาเท่ากันในกับปตท.ในกลุ่มหลักนะคะปั๊มอื่นที่วิ่งอยู่ในสายเพชรบูรณ์ก็มีเชลมี PT ราคาไม่ต่างกันเลยนะคะชิวถ้าเป็นฟิลเซฟแก๊สโซฮอล9.5 บาท 41 สตางค์เอาขออภัยค่ะแก๊สโซฮอล9.5นะคะ41.19 บาทต่อลิตรนะคะถ้าเป็นปั๊ม PT แก๊สโซฮอล9.5 40.69 บาทต่อลิตรนะคะคาวเทคซัสโก้ถ้าเป็น9.5เทครอนนะคะ40.69 บาทต่อลิตร91เทครอน40.32 บาทต่อลิตรถ้าเป็นดีเซลเทครอนก็42.19 บาทต่อลิตรนะคะราคาข้างต้นเป็นราคากลางค่ะยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะคะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จะบวกเพิ่มไป20 สตางค์ถึง 60 สตางค์ต่อลิตรนะคะขึ้นอยู่กับอำเภอแล้วก็ค่าขนส่งด้วยนะคะราคาก็ประมาณนี้แหละตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะขึ้นเมื่อวานนะคะตอนนี้ช่วงตีคล้องร้องข่าวมาแล้วเช็คฟังกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกรุงเทพสักแป๊บหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารภาครัฐอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยมาฝากนะคะจากคุณบุญมาสีหมาดนะคะสักครู่แล้วกลับมาที่เพชรบูรณ์บ้านเราค่ะ
4: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอช.คค. ณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับเคราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้อง ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขบเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้อง
0: เรื่องทะเบียนรถก็สำคัญนะคะถ้าใครมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วใบมั่งคู่มือมั่งเล่มมั่งหายก็คงต้องไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งนะคะของบ้านเราก็สำนักงานขนส่งจังหวัดใกล้บ้านที่สุดก็ตรงพระใหญ่เลยนะคะแล้วยังมีที่ลมสักเนาะแล้วก็อะไรนะวิเชียรใช่ไหมคะ6:52 พูดถึงสำนักงานขนส่งเลยอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณสี่แยกเขาเรียกสี่แยกองค์พระใหญ่นะตรงนั้นนะแยกไฟแดงแยกไฟจราจรตรงนั้นนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งไปทำธุระที่สำนักงานขนส่งแล้วก็คงจะกลับนะคะแล้วก็ปาดลงมาจากขนส่งปุ๊บไปขวาเลยไม่ได้ดูรถทางขวาด้วยนะคะก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะโดยมีรถการเกิดการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นนะคะ กับรถกระบะคุณลุงก็ขาแข้งถลอกปอกเปิกมีช้ำนิดหน่อยนะคะแต่ที่ดีก็คือคุณลุงยังใส่หมวกกันน็อกนะคะเพราะว่าน่าจะอายุเยอะแล้วนะคะท่านอายุเยอะแล้วน่าจะประมาณ70กว่า80กว่าอะไรไปแล้วแหละนะคะใส่หมวกกันน็อกก็เลยศีรษะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่อย่างใดนะคะนี่เป็นประโยชน์ของการใส่หมวกกันน็อกนะเพราะฉะนั้นใส่หมวกกันน็อกไม่ได้หนีตำรวจนะคะไม่ได้ไว้กันตำรวจนะคะกันหัวตัวเองนั่นแหละค่ะคือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยก็จะเซฟเราให้ได้มากที่สุดเลยนะคะสำหรับหมวกกันน็อกก็ใส่แบบเต็มใบนะอย่าไปใส่แบบที่มันครึ่งใบแล้วก็ดูสวยงามดูวินเทจอะค่ะแต่มันช่วยปกป้องอะไรไม่ได้เลยนะคะกรุณาใช้แบบเต็มใบแล้วก็ได้รับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจากมอกด้วยนะคะทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตนะคะประจำเดือนตุลาคมค่ะคือเหล่ากาชาดจังหวัดท่านก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมนะคะจัดหาโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตค่ะพร้อมเชิญชวนทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตนะคะมีตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะคะสถานที่ก็คือตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์15ตุลาคมสถานที่ก็คือสมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่20ตุลาคมที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังชมพูวันที่27ตุลาคมห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาเพชรบูรณ์และ29ตุลาคม2569นะคะสถานที่คือกองพลทหารม้าที่1ทั้ง 3-4-5 ที่ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะดำเนินการในเวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วก็ท่านก็พักผ่อนได้เพียงพอตอนเช้าท่านก็ไปบริจาคโลหิตได้นะคะ1คนให้หลายชีวิตรอดนะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตตามวันและเวลาและสถานที่ที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็เติมเต็มคลังเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยถึงแม้ว่าคนในจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่ได้ใช้มากนะอาจจะมีจังหวัดอื่นมาขอใช้นั่นเราก็ได้ทำบุญนะคะเป็นการทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าเราให้ใครแล้วเราจะได้อะไรมานะคะถือว่าเป็นการทำบุญที่บริสุทธิ์จริงๆสำหรับการบริจาคโลหิตนะคะมาที่หน้าเพจของเราค่ะหน้าเพจของเรานะคะตอนแรกก็ขึ้นอยู่ดีๆหรอกจริงๆหายไปหมดเลยไม่ฟังคุณบุญมาเหรอคะจริงๆเขามีข่าวสารจากทางกรุงเทพเนี่ยที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องไปบอกต่อลูกบ้านของท่านด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆของภาครัฐจากทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่นๆนะคะลูกบ้านท่านก็จะได้ทราบไปด้วยนะคะคุณเกรียงไกรพ่อใหญ่เง่าค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีพรสวรรค์มาด้วยเช้านี้ที่บ้านเหมืองแบ่งวางบานเริ่มเย็นแล้วทางเหมืองแบ่งนี่ฟังทางเพจอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ FM เราได้ไหมเพชรบูรณ์ radio.net เคยเข้าไปฟังไหมคะชัดเจนอยู่ไหมนะคะลองแจ้งผลการรับฟังให้ทราบนิดหนึ่งคุณครูทองภูดีนอกส่งดอกไม้มาขาหายแล้วไหมคะบวมเองหรือว่าล้มบวมเองหรือว่าล้มเห็นแช่ขาสมุนไพรอยู่น่าสนใจนะคะก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็ถ้าเราแช่อาการบวมอาการที่มันปวดมันเมื่อยมันก็หายได้ดีนะคะเหมือนลูกประคบอะค่ะลูกประคบโบราณของเราอะนะคะเวลาเราไปนวดไปอะไรโอ้โหใช้ลูกประคบมันดีเหลือเกินสบายตัวเหลือเกินนะคะคุณครูทองพูนก็แชร์ให้แล้วนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงก็ต้องเริ่มรักษาสุขภาพด้วยเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยค่ะก็มีไอเคาะๆแคกๆบ้างนะคะแต่ก็ยังพยายามที่จะรักษาตัวเองให้ได้เร็วที่สุดถ้าเกิดมีอาการแบบปวดเมื่อยเนื้อตัววันนั้นก็จะอาบน้ำที่อุ่นจัดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วมีวิตามินซีทานวิตามินซีส่วนของหน่อยเองจะใช้เป็นแบบเม็ดฟู่นะคะท่านจะไปลองเซิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะคะมันช่วยเราได้จริงนะพอเราแบบเหมือนจะเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเรารีบดูแลตัวเองมันจะไม่เกิดการอักเสบภายในร่างกายเสร็จแล้วเราก็จะไม่ป่วยไม่ไข้ได้ง่ายนะคะถึงแม้มันจะเป็นมันก็จะหายไวนะคะ ันนี้ตอนนี้ต้องมีตัวช่วยไม่อยากจะรอให้ป่วยและป่วยไปก่อนนี้มันรักษานานค่ะเคยเป็นอย่างน้อยก็ปีละครั้งแต่ปีนี้ยังนะคะแล้วก็ยังไม่อยากป่วยด้วยนะคะถ้าป่วยแล้วมันหายนานหายแล้วก็ไม่มีคนมาจัดรายการนะให้นะคุณรัชศรีป่าแดงค่ะสวัสดียามเช้ามานะคะพาเยาวชนต้นกล้าออกไปวิ่งนะคะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของเชิญชมมวยเยาวชนต้นกล้านะคะในวันเสาร์ที่24ตุลาคมค่ะที่เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬาสวนดอกไม้นะคะหมู่15บ้านป่าแดงตำบลป่าเหล่าไปเชียร์เยาวชนรุ่น9มวยไทยของหมู่บ้านป่าแดงนะคะของจังหวัดเพชรบุรีเราเริ่มทำการแข่งขัน19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ลานเวทีมวยชั่วคราวกีฬาลานกีฬาสวนดอกไม้นะคะดิฉันก็พูดวนไปวนมาเวทีมวยชั่วคราวลานกีฬาสวนดอกไม้ของผู้ใหญ่มนุษย์อินเหลืองนะคะของหมู่บ้านป่าแดงเรานี่แหละที่จัดขึ้นนะคะคุณครูทองพูนดีนอกส่งข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพคุณแม่เมตตาราเนตรนะคะซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขของอบต.พุขามนะคะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณแม่เมตตาราเนตรด้วยนะคะคุณทางคุณสุริพรคงศรีไพรนะคะกำลังรับชมอยู่คุณกัญญานัดยอดมานะคะสวัสดีและส่งกำลังใจให้ขอบพระคุณนะคะให้รักษาสุขภาพเราคุณเกรียงไกรผู้ใหญ่เง่าบอกว่าฟังเทศอย่างเดียวครับวันนี้ทาง921ถ่ายทอดฟังเทศอย่างเดียวหมายความว่า921รับสัญญาณรายการเพชรบูรณ์อยู่หรือคะหรืออย่างไรคะใช่ไหมคะเข้าใจถูกไหมคะเนาะยังไงก็หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพรุ่งนี้เรามาติดตามข่าวสารกันใหม่กับรายการเพชรบูรณ์บ้านเราวันนี้พรสอนอุทัยวงศ์และทีมงานลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
6: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักร ขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
6: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียม